0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซใกล้คลองสุเอซของอียิปต์ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งสงครามในตะวันออกกลางเริ่มลุกลามขยายวงกว้างการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026สุพนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับทันวีชามาจากอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 น.เป็นต้นไป
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการกับผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
3: ์เราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้น ขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
2: สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
4: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twinsเพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twins 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูMyGPF and MyGPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลมีเดเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
12: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบาบอัลมาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มูซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
11: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกก็เอาชนะหวนอยู่จางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11มาครอบ8คนไปเจอกับทันวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซาชานจากมาเลเซีย2-1เกม17-21 21-12 21-16มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอนันต์ทีพงศ์สิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน โค้ชมือ1ของรายการไคเมรอนแพทรี่จากฮ่องกง6-1และ6-4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมราสิงห์เหมือันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ1ของรายการชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง2-1เซต3-6 6-2และ6-1นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนฟอร์มยังยอดเยี่ยมแทงชนะวันสุรินธนพลบุญปลอดมืออันดับ9ของประเทศไทย4-3เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้นายกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมและสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตร
5: น้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20 ซม.เวลา 15:21 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
14: 1นาทีกับกปท.
5: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทำ 1. เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง 2. ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น 3. เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3มอญรำเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของมอญมักแสดงในงานสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพชาวมอญเรียกการแสดงนี้ว่าปัวฮะเปิ่นปัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่าตะโพนหมายถึงงานแสดงมหรสพที่อาศัยจังหวะตะโพนเป็นหลักในการแสดงนั้นนักดนตรีและผู้นำจะต้องเข้าใจกันโดยผู้นำต้องทิ้งมือให้ลงกับจังหวะของตะโพนในงานพระราชพิธีสำคัญของไทยนับจากอดีตจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แสดงมอญรำด้วยทุกครั้งเพราะถือว่ามอญรำเป็นการแสดงชั้นสูงเช่นในการจัดงานฉลองพระแก้วมรกตสมัยธนบุรี
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษาของประชาชนบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะ
11: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้า

0: ธารณสุขสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านโฆษกเกี่ยวกับประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะในเรื่องนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสาเหตุและความชัดเจนอย่างไรไหมคะ
2: ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แต่เราได้กำหนดกรอบการตรวจสอบไว้3ประเด็นด้วยกันครับอันแรกเลยก็คือตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลจากหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศเนี่ยครบถ้วนหรือไม่ตรงตามระบบฐานข้อมูล HDC หรือที่เรียกว่า Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขอันที่2ก็คือมีการตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลนะครับของหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI หรือไม่และสุดท้ายครับมีการตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่อย่างไรครับนอกจากนี้หากว่ามีประเด็นอื่นๆนะครับคณะทำงานก็จะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมดโดยจะยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญนะครับหากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือเป็นความผิดพลาดของระบบเองเนี่ยเราก็จะเร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็จะปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่หากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือว่าเป็นเพียงเพื่ อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณแบบไม่ถูกต้องนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการดำเนินการนะครับทางระเบียบนะครับโดยจะไม่มีการละเว้นพร้อมก็จะรายงานผลการตรวจสอบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใสซึ่งในครั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งคณะทำงานครับร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสเป็นกลางคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับคือทางกระทรวงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้วิตกกังวล นะครับแต่อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหากพบว่าข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งมายังทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการนะครับเราจะเร่งการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขโดยเร็วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญครับในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับฟังและก็ปรับปรุงอย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่พบว่าโรงพยาบาลหรือรพสต.เนี่ยบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือซ้ำซากหรือว่าเจตนาลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเนี่ยกระทรวงมีบทลงโทษและมาตรการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ผู้บันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกล่ะคะ
2: อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ากรณีที่1หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลหรือความคลาดเคลื่อนของระบบเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหน่วยบริการเนี่ยจะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการการควบคุมคุณภาพด้วยความร่วมมือจากทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำกรณีที่2ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตรวจชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกกรณีสุดท้ายครับหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือทางระเบียบทางกฎหมายค่อนข้างชัดเจนครับตรงนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเข้าข่ายการทุจริตเนี่ยอันนี้แน่นอนครับเราจะมีการส่งเรื่องให้หน่วยงาน ที่มีอำนาจ

0: นาจนะครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วท่านโฆษกคะประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นคำถามแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขากังวลว่าหากมีประวัติเรื่องของโรคร้ายแรงที่อยู่ขึ้นในประวัติหมอแอปหมอพร้อมแล้วเนี่ยค่ะหรือประวัติการรักษาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏในระบบค่ะแล้วบริษัทประกันเนี่ยเขานำข้อมูลไปใช้เป็นเหตุในการเคลมหรือยกเลิกกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจะมีการหารือในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือหลักการประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระบบของรัฐครับหากคณะทำงานเนี่ยตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องประชาชนไม่ได้รับบริการจริงหรือไม่ได้เป็นโรคนั้นๆจริงเนี่ยหรือไม่ได้รับยาหรือวัคซีนตามที่ปรากฏเนี่ยแนวทางการแก้ไขเนี่ยอันแรกเลยอย่างที่บอกไปครับจะมีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลต้นทางและระบบที่เชื่อมโยงเนี่ยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางหน่วยบริการเองก็ต้องมีการออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบนั้นโดยคณะทำงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องระบุครับว่าได้ตรวจสอบแล้วข้อมูลเดิมไม่ถูกต้องนะครับได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอให้ใช้หนังสือที่ได้รับการรับรองเป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับเพื่อหนังสือเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้กับทางบริษัทประกันหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบครับโดยหากประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางกระทรวงเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถช่วยประสานบริษัทประกันสปสช.หรือกองทุนต่างๆเนี่ยเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่กำลังมีข้อสงสัยแล้วก็กำลังตั้งคำถามอยู่ขณะนี้ค่ะว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะตอนนี้ค่ะเราควรจะติดตามข้อมูลต่างๆได้จากช่องทางไหนบ้างค่ะ
0: ครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับฟังทุกข้อร้องเรียนและทุกข้อสังเกตด้วยความจริงใจครับเพราะว่าข้อมูลสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชนและความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นหัวใจสำคัญของการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองสิทธิของทุกคนครับขณะนี้ทางกระทรวงก็ตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ถ้าหากว่าพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราเร่งแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราก็จะดำเนินการตามระเบียบนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องก็แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการใกล้บ้านท่านเนี่ยได้ทันทีเพื่อให้เราตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับสุดท้ายนี้ขอยืนยันครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศไทยให้มีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างดีที่สุดเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราครับ
1: ค่ะแล้วช่องทางการร้องเรียนล่ะคะเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถร้องเรียนหรือว่าติดต่อเข้าไปทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยก็คือผ่านเข้าไปในระบบของหมอพร้อมซึ่งอาจจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยก็คือที่หน้าเว็บเพจของหมอพร้อมเนี่ยจะมีข้อมูลครับบอกว่าให้เราคลิกตรงไหนที่บอกสามารถร้องเรียนได้เลยทางหน้าเว็บไซต์ของหมอพร้อมอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือร้องเรียนนะครับติดต่อไปที่โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่หรือรพสต.นะครับหน่วยบริการที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่แล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ครับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทั้ง2ช่องทางเบื้องต้นได้เนี่ยสามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่ครับอันนี้ก็เป็น3ช่องทางครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองคุณภาพของประเทศผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสังคมติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: รัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยโดยนายโสภณสารัมย์ประธานรัฐสภาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในยุคใหม่โดยประธานรัฐสภากล่าวว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและมีบทบาทในการสืบสานระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการพัฒนาประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎหมายและกติกาของสังคมพร้อมเน้นย้ำว่าการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต้องรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
6: ประชาธิปไตยก็ต้องมีขอบเขตคือรักษาประเทศแล้วทำให้พลเมืองในประเทศอยู่ได้อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการปกครองประชาธิปไตยนำความสุขมาให้ประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยคนที่มีอุดมการณ์ต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เสียงข้างมากนะประชาธิปไตยที่ดีก็คือใช้หลักของเหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาเห็นด้วยโดยไม่ต้องลงมตินี่คือประชาธิปไตยที่ดีถ้ามันลงตัวไม่ได้โน้มน้าวไม่ได้ก็ต้องอาศัยมติก็คือการลงคะแนนไม่ว่าผลจะชอบไม่ชอบต้องจบ
5: นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังฝากข้อคิดถึงเยาวชนให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้องร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่นำไปสู่ความสงบสุขของประเทศพร้อมรักษาคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยทั้งความมีน้ำใจความเอื้ออาทรและการเคารพซึ่งกันและกัน
6: การไม่คบคนพาลเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาคนดีการคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอุปถัมภ์มารดาบิดาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
5: สำหรับการรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคมทั้งนี้รัฐสภาคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประเทศและวางรากฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน
3: กองทัพขับเคลื่อนนโยบายเสริมความมั่นคงชายแดนไทยโดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งนอกจากจะส่งผลดีด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ของกำลังพลยังเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
7: ในการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมานอกจากความพร้อมของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและกำลังพลแล้ว อีกประเด็นสำคัญที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเคยเป็นทหารในพื้นที่ชายแดนได้เล็งเห็นและเน้นย้ำความสำคัญคือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยหลังการปะทะจบลงพลโทอดุลได้มอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในการดำเนินงานของเหล่าทัพที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่ากองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีส่วนช่วยทำถนนเส้นต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นชายแดนไทยสปป.ลาวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดผลดีทั้งในมิติของความมั่นคงและการดูแลประชาชนเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ชายแดน
8: ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำถนนจากภูทับเบิกเชื่อมต่อลงมาถึงนาสะอู้ตรงนี้ของทัพไทยเองก็ทำในพื้นที่ถนนย่อยๆตรงนี้ในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนารายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ไม่ว่าทางการทหารหรือพี่น้องประชาชนการเข้าถึงพื้นที่ได้มีไฟฟ้าน้ำประปาถนนและอินเทอร์เน็ตมันก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ว่าทหารหรือประชาชนทุกคนก็จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นในการดำรงชีวิต
7: สิ่งสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จที่มีต่อประชาชนจากการที่กองทัพได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่คือความปลอดภัยและการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงเล่าว่าการที่เหล่าทัพมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทั้งจากภัยยาเสพติดและภัยจากผู้ร้ายรวมถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นจากการที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมา
9: ทางเหล่าทัพโดยเฉพาะทบได้มาเรื่องของถนนสันหลังมังกรที่เชื่อมระหว่างตัวหมาแข้งเองเนี่ยไปยังนาสะอุ้งหรือเพชรบูรณ์ทิวทัศน์ตรงนั้นสวยงามมากนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับทางเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีมิติของการพัฒนาด้านโครงสร้างมิติเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติดก็ดีโจรผู้ร้ายก็ดีตอนนี้รายได้ต่อหัวต่อคนบ้านหมาแข้งเนี่ยก็สูงทีเดียวนะครับ60,000เกือบ70,000 บาทต่อหัวต่อคน
7: นับจากนี้ภารกิจของกองทัพจึงไม่ได้เน้นความสำคัญไปที่มิติของความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากแสนยานุภาพทางทหารหรือการรับมือให้เท่าทันกับภัยคุกคามต่างๆเพียงอย่างเดียวแต่การดูแลสาธารณูปโภคและการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้สะดวกขึ้นก็เป็นมิติด้านความมั่นคงที่อาจถูกละเลยมานานหากถนนชายแดนทั่วประเทศได้รับการพัฒนาการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งย่อมเกิดความได้เปรียบหากมีการปะทะทางทหารขึ้นอีกในอนาคตและเป็นการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลชายแดนไปพร้อมกันหากกำลังพลมีกำลังใจดีมียุทโธปกรณ์พร้อมรบย่อมส่งผลให้ชายแดนไทยทุกด้านมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
10: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความรุ่งเรืองทางศิลปะและอัตลักษณ์ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับสากลวัดพระมหาธาตุผ่านเกณฑ์การพิจารณายูเนสโกถึง2ข้อได้แก่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อทางศาสนาระหว่างอินเดียศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของนครศรีธรรมราชสิ่งสำคัญยังเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่สืบทอดประเพณีและความเชื่ออย่างต่อเนื่องเช่นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุศิลปะโนราและตำนานท้องถิ่นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับข่าวดีหลังคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยและของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยย้ำว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทั้งนี้ยังกำชับให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไป
11: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญสุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
10: ปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองและแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่โบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมทย์ครับ
13: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์เป็นกองทุกข์กันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่ง
1: จังหวัดลำพูนห่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชนปะป้อเมืองอู้เรื่องลำพูน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าเจอกันกับรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนนะเจ้าป้าป้อเมืองอู้เรื่องลำปูนนะเจ้าเนาะวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะเจ้าดิจอยอยู่กับท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีน้องออยสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวลำปูนที่รักทุกท่านนะครับ
0: เจ้าวันนี้วันสิ้นเดือนพอดีเลยท่านว่า
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ว
0: ัน
1: ที่31นะครับวันนี้เราจัดรายการสดนะครับ
0: เจ้ารายการสด
1: วันนี้อยู่ด้วยกันกับน้องออยที
0: ่สวท.
1: สวท.นะครับเป็นการจัดสดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้พบกันมา
0: 2
1: ผมเน้นไป1สัปดาห์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ด้วยภารกิจที่แน่นตารางเลยก็เลยต้องมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการมาพบกับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: สัปดาห์ที่แล้วเป็นท่านพาณิชย
1: ์ท่านพาณิชย
0: ์กับท่านเกษตรจังหวัดมาประชาสัมพันธ์เรื่องของลำไย
1: ครับ
0: เจ้าซึ่งเรื่องของลำไยเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเรื่องประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะเจ้าท่านผู้ว่าก็ติดอกติดใจเรื่องลำไยเบี้ยวเขียว
1: ครับ
0: กินทุกวัน
1: ก็
0: ขนาดนั้นก็เจ้าน
1: ี่เพิ่งทายาร้อนในนิดนึงก็แล้วแต
0: ่
1: ภูมิคุ้มกันแต่ละบุคคลนะครับผมทานเยอะไปหน่อยวันนั้นจับยอมรับเลยว่าไม่เคยทานลำไยเยอะขนาดนี
0: ้
1: เลยต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ถ้าให้ดีก็ล้างน้ำเกลือสักนิดนึงเปลือกจะได้สะอาดจากแมลงตอมอะไรต่างๆจากเชื้อโรคนะครับลำไยเป็นผลไม้ที่ร้อนอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทานเยอะก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะร้อนในแต่ว่าถ้าเราล้างให้สะอาดเนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากเชื้อโรคที่อยู่ตามเปลือกต่างๆได้นะครับ
0: คือทุกชนิดแหละก็คงต้องล้าง
1: ผลไม้ทุกชนิดครับต่อให้ยืนยันว่าปลอดสารอย่าเชื่อเลยนะครับล้างไว้สักนิดนึงปลอดสารเคมีก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรล้างน้ำเปล่าทิ้งสักนิดนึง
0: เจ้าเนาะก็เป็นช่วงฤดูกาลพอดีนะเจ้าช่วงนี้ก็จะได้กินลำไยกันเยอะตัวนะเจ้าเปิ้ลบอกช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพี่น้องชาวบ้านมักจะเอาลำไยไปตานขันข้าวไปทำ
1: เล่านอกบทสักนิดได้ไหมเรื่องลำไย
0: เพิ่
1: งพอดีในช่วงที่ท่านพาณิชย์ท่านเกษตรพาไปเนี่ยผมก็ไปแอบสั่งซื้อนะสั่งซื้อโดยแพ็คใส่กล่องที่ทางพาณิชย์ได้เตรียมไว้เนี่ยกล่องก็ขนาด5กิโลกรัมนะฮะแล้วก็ส่งไปโดยไม่มีค่าขนส่ง
0: อัน
1: นี้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีแคมเปญเนาะมีโปรโมชั่นให้กับเกษตรกรโดยที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นเวลาไปสั่งซื้อเนี่ยใช้กล่องของกระทรวงพาณิชย์ที่จัดมาเนี่ยก็จะไม่ต้องไปเสียค่าขนส่งให้กับกระบวนการขนส่งผมก็สั่งไปจำนวนเยอะมากพอสมควรนะครับสั่งไปเรียกว่าหลาย10กิโลนะครับอาจจะรวมๆแล้วเป็น100กิโลน้องออยนะครับทีนี้ผมก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่ถ้าอ้างชื่อท่านเนี่ยรู้จักกันทั้งประเทศอ่ะ ผมยกตัวอย่างท่านคงไม่เสียหายนะผมหนึ่งในนั้นเนี่ยพอดีท่านเป็นเพื่อนบ้านผมนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรร
0: ม
1: ท่านวราวุฒิเนี่ยท่านเจอผมที่ทำเนียบท่านก็เป็นส่วนหนึ่งคือคุณนายของท่านเนี่ยก็สนิทกับคุณนายผมเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะก็เลยส่งไปให้ท่านชิมท่านก็บอกไม่เคยชิมลำไยอะไรอร่อยอย่างนี
0: ้
1: ท่านก็เล่าให้ฟังจนผมดีใจจะต้องมาเล่าเนี่ยผมบอกว่าไอ้กล่องที่ท่านได้รับเนี่ยต้องแปะว่าของแดดดี้เพราะลูกจะย่างกินหมดท่านก็เล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็รู้สึกจะแอบสั่งด้วยตัวเองนะเดี๋ยวต้องไปดูว่าท่านสั่งนะที่ไหนท่านไม่กล้าสั่งผ่านผมกลัวจะไม่ได้เสียตังค์มั้งก็เลยไปสั่งเองอีกเยอะเลยเป็นเรียกว่าเป็นหมื่นบาทอะรู้สึกจะส่งกันวันที่10 กว่า
0: โหสั่งอีกเป็นหมื่นบาทเลย
1: เป็นหมื่นเลยท่านคงจะไป
0: แสดงว่าใส
1: ่แสดงว่าอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเนี่ยคือไม่ได้ว่าจะอวดอ้างอะไรนะจะบอกว่าสัญญาณดีว่าจงภูมิใจเถอะว่าเวลาส่งลำไยของเราออกไปเนี่ยมันขึ้นท่านเทียบเคียงกับผลไม้ดีๆในของพื้นที่อื่นๆรวมถึงระดับโลกได้เลยลำไยเป็นผลไม้ที่มีอัตลักษณ์นะครับหาทานที่อื่นก็ไม่อร่อยจะบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกอยู่ที่ลำพูนผมว่าไม่ได้เกินความจริงเลยนะครับผมเองก็ส่งไปในที่ครอบครัวผมที่กรุงเทพอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ทุกคนก็ส่งกลับมาส่งไปเยอะไงส่วนที่ทานไม่หมดก็ทำเป็นข้าวเหนียวเปียกลำไยนะแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูส่งทำถวายพระบ้างอะไรบ้างผมนี่อนุโมทนาสาธุไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอ่ะได้มีการเอาลำไยไปเหมือนไปโฆษณานะครับ ็เป็นความภาคภูมิใจแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเบี้ยวเขียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีปริมาณมากมายต่อเนื่องเดี๋ยวคงจะต้องเปลี่ยนเป็นอีดอบ้างอีดอจะล็อตใหญ่ละใช่ไหมครับในช่วงเดือนสิงหาก็เดี๋ยวโปรโมทกันต่อนะครับแล้วปีนี้ราคาดี
0: ราคาดี
1: ราคาที่ขายกันเนี่ยก็ยัง50กว่าบาทที่รับซื้อไปส่งโมเดิร์นเทรดที่ลงไปพื้นที่วันนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิด55บาทไอ้เบี้ยวเขียวเนี่ย
0: เบี้ยวเขียว100กว่าบาท
1: 120เลยนะครับโดยตรงจากสวนผมบอกว่าจ่ายแพงแต่ภูมิใจคือบอกจ่ายในราคาเนี้ยผมไม่ต่อรองราคาเลยเพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็พอไปถึงผู้รับเนี่ยมันเรียกว่ามันถูกอกถูกใจผู้รับแน่นอนนะครับแต่เป็นห่วงนิดเดียวคือเวลาส่งไปนะครับช่วยดูวันเวลาในการส่งหน่อยเด็ดปุ๊บต้องรีบส่งเนื่องจากเบี้ยวเขียวของเราเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการรมซัลเฟอร
0: ์
1: ใช่นะครับไม่เหมือนกับที่ส่งออกต่างประเทศหรือส่งโมเดิร์นเทรดบางแห่งเนี่ยเขาจะมีการถนอมมันด้วยการลม
0: ซัลเฟอร
1: ์ซึ่งจะทำให้เก็บไว้ได้นานแล้วก็ผิวจะมีสีสวยนะแต่ถ้าตรงๆจากสวนเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่าอย่าให้ดีเลย์มากสมมุติส่งวันนี้เนี่ยผู้รับก็ต้องทานภายใน1วัน2วัน3วันเนี่ยไม่เกินนี้ละนะครับไม่นั้นก็จะมีเสียงรายงานมาเหมือนกันว่าบางจังหวัดที่ผมส่งไปเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เริ่มคล้ำละแต่ก็ไม่ถึงกับเสียนะครับไม่ถึงกับเน่าเสียอันนี้เราก็บอกเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ปรับให
0: ้
1: เข้ากับสภาวะที่เราจะต้องดูแลกลุ่มลูกค้าต่างๆนะครับ
0: อย่างเบี้ยวเขียวนี้ถ้าฝนตกนี่ปนกับเก็บทรงเงินนะเจ้า
1: จ้าแหละครับ
0: วันนั้นนี่จะเอาโทรไปสั่งที่สวน
1: พอเก็บปุ๊บมันจะโดนน้ำฝนอีก
0: มันจะโดนน้ำฝน
1: ย
0: ิ่
1: งคล้ำเร็ว
0: เจ้า
1: ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะผมจะบอกว่าถึงแม้จะเก็บได้ในเวลาที่ค่อนข้างสั้นเนี่ยแต่มันยืนยันว่ามันปลอดสารจริงๆอย่างน้อยก็ไม่ผ่านกระบวนการทำให้อายุยาวด้วยซัลเฟอร์เนี่ยผมว่าก็ทานแล้วก็รู้สึกสบายใจแต่ซัลเฟอร์ที่เขาใช้ก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราจะคุยกันถึงว่าปลอดสารทีเดียวเนี่ยก็ต้องยอมรับถ
0: ึ
1: งการถนอมอาหารที่มันเก็บได้สั้นกว่า
0: คือดีต้องมากินที่ละปูน กินจูสวน
1: มาทานด้วยผมเด็ดทานในสวนเลยวันนั้นนะครับ
0: วันท่านผู้ว่านะจ๊ะโอ้ถึงเบี้ยวเขียวขอประชาสัมพันธ์น้อยเดียวเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าเดี๋ยวเปิ้นจะมีการจัดงานวันที่1ถึง2สิงหาคมนี้นะเจ้างานวันเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์ที่ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ปลูกลำไยเบี้ยวเขียวได้ดีที่สุดเป็นสินค้า
1: ที่ได้รับเครื่องหมาย GI นะครับ
0: เป็นสินค้า GI ของละปูนก็เชิญชวนไปกันได้นะเจ้าเปิ้นจะจัดงานกันช่วงวันที่1ถึงวันที่2นี้ไปชิมลำไยนะเจ้าไปอู้กันถึงเรื่องของแนวทางการพัฒนาแล้วก็เปิ้นก็จะมีการประกวดลำไยต่อย
1: ส่วน GI คืออะไรเดี๋ยวพี่น้องประชาชนบางคนได้ยินบ่อยๆแล้วแบบเอ๊ะ GIคืออะไร
0: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
1: ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถ้าจำไม่ผิดก็ย่อมาจาก geographic indication ไหม
0: เจ้าถูกต้องนะท่านว่า
1: คือบ่งชี้ indicate ก็คือบ่งชี
0: ้
1: ทางภูมิศาสตร์ด้วยหมายความว่ามันต้องมีพื้นที่มาเกี่ยวข้อง
0: เจ้า
1: เราบอกว่าเบี้ยวเขียวได้ GI แต่มัน GI ที่ไหนด้วยGI เนี่ยหมายถึงว่าต้องปลูกที่เนี่ยที่เรากำลังพูดถึงอยู่ที่อุโมงค์ใช่ไหมถึงจะมี GI
0: มีอุโมงค์มีกับหนองช้างคืน
1: สมมติเราไปพบเบี้ยวเขียวที่อยู่นอกพื้นที่ที่ประกาศเป็น GI อันนี้ไม่ถือว่าไม่ได้รับ GI นะครับถึงแม้คุณภาพจะดีเหมือนกันก็ตามแต่การจะใช้ตราสัญลักษณ์ได้นั้นต้องอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ระบุไว
0: ้
1: นะครับซึ่งมีเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์อ่ะคือภูมิศาสตร์นั้นๆอาจจะมีดินมีน้ำมีอากาศที่เอื้อต่อการทำให้เบี้ยวเขียวเนี่ยเจริญงอกงามจนกระทั่งเป็นลำไยที่มีความโดดเด่นนะครับ
0: เจ้านอกประชาสัมพันธ์เชิญชวนละกันนะเจ้าที่สนามกีฬาบ้านปานเซาตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองละปูนนะเจ้า
1: เปิดงานพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ
0: เปิดงานพรุ่งนี้เจ้า
1: พรุ่งนี้นะวันศุกร์ที่1สิงหานะครับ
0: เปิดงานวันที่1สิงหาเสาร์อาทิตย์เจ้าขออภัย
1: ผมพูดถูกนะ
0: ถูกแล้วเจ้า1ถึง2สิงห
1: าแต่เราอยู่กรกฎาคมจนงงใช่มั้ยพอพูดถึงเรากำลังจะเปลี่ยนเดือนวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
0: เจ้าแล้วก็เหมือนเดียวกันงานของหอการค้าก็จัดเหมือนกันนะเจ้า
1: ใช่ครับเปิดวันที่1สิงหาเหมือนกันหรือเปล่า
0: เจ้า1สิงหาเหมือนกันเลย
1: เหมือนกันนะครับไหนพูดขึ้นมาแล
0: ้
1: ว
0: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยละกันนะเจ้าก็เดี๋ยวเปิ้นจะมีการจัดงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์ครั้งที่18นะเจ้าปีนี้พิเศษเพราะว่าทางหอการค้าเนี่ยเปิ้นจะฉลองครบรอบ40ปีตัวเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าการจัดงานตอนนี้ถ้าเกิดท่านใดที่ขับรถผ่านทางถนนสายละปูนดอยติ ที่บริเวณสถานที่เอกชนนะเจ้าที่เปิ้นจัดงาน
1: ฤดูหนาวนั่นแหละ
0: กันกู้เตือเนาะก็คือจะหันแสง
1: บ้านแม่สารป่าแดด
0: บ้านแม่สารป่าแดด
1: ผมทำไมจำได้
0: แน่บ้านแม่สารป่าแดดตำบลเวียงยองนะเจ้าก็คือจุดที่ติดกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์เลยตอนนี้เปิ้นติดไฟสูง
1: ไม่เลยแล้วครับถ้าขับมายิ่งตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีทางเลยเพราะเขามีประดาไฟเหมือนกับตอนงานฤดูหนาวเลย
0: ก็เชื่อว่าวันนี้คงลองไฟกันแล้วละเจ้าท่านว่าเจ้าเนาะก็เชิญชวนไปร่วมงานกันได้เพิ่นจะมี12วันของการจัดงาน
1: มีกิจกรรมบนเวทีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวฝากน้องออยประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องด้วยนะครับ
0: เจ้าก็จะมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรเนาะมีเรื่องของการเอาสายพันธุ์ลำไยเบี้ยวเขียวอย่างที่ท่านว่าเรียนไปเนี่ยเจ้ามาประกวดมาดูมาสัมมนามาอู้กันมีการประกวดภาคบันเทิงที่ดาลำไยอาจารย์ท่านว่าเจ้าก็เชิญชวน
1: วันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้นะครับ
0: วันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไป1ถึง12สิงหาคมเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่วงต้นนี้เลยละกันนะเจ้า
1: เดี๋ยวจะบอกไม่เจอผู้ว่าผมได้มอบท่านใช่ครับผมต้องไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
0: เจ้า
1: ไปทรงเปิดงานโครงการหลวงปีโครงการหลวง57นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับซึ่งตรงเวลาตรงกันเลย
0: เวลาตรงก
1: ันก็จริงๆหอการค้าเนี่ยเชิญผมไว้แต่เนิ่นๆแล้วล่ะก็เลยมอบหมายท่านรองโยธินไปเปิดงานแทน
0: ครับแต่เดี๋ยวท่านว่าปิกมาก็คงได้
1: ก็ต้องได้เข้าไปเยี่ยมเยียนอยู่ละเดี๋ยวผมจะไปเดินเล่นอยู่แล้วล่ะครับ
0: เจ้าเนาะประชาสัมพันธ์ไว้ตัวละกันนะเจ้าทีนี้เรามาดูที่เรื่องของกิจกรรมสำคัญของทางจังหวัดลำปูนอย่างที่ทราบกันว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการหยุดช่วงกึ่งกลางสัปดาห์ตะกี้ยังอู้กับท่านผู้ว่าเลยท่านผู้ว่าเจ้าถ้ามีโอกาสเราก็อยากลาทั้งวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์เหมือนทั้งวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์เหมือนกันเนาะ
1: ซึ่งไม่ใช่ผมซึ่งไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
0: ไม่ได้สิทธิ์นั้น
1: แต่ก็จะมีหลายๆท่านที่บ้านอยู่ไกล
0: เจ้าน
1: ะครับบ้านอยู่ไกลแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเขาก็จะลาสมมติว่าวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยโอ้ได้เก้าวันก็อย่าทำให้งานเสียหายก็แล้วกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นห่วงนะครับว่
0: า
1: การสัญจรไปมาก็รถลาก็จะเยอะแน่นอนล่ะก็จะมีคนคิดแบบท่านนะเยอะก็คือไหนๆแล้วก็ไปต่างจังหวัดหรือกลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเดินทางด้วยสติแล้วกันถ้าต้องขับรถก็หนึ่งเลยก็คือดื่มห้ามขับนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมต่อการเดินทางด้วยนะครับ
0: เจ้ารถพร้อมคนพร้อมนะเจ้าเนาะก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะเจ้าเฮามีวันสำคัญวันที่28กรกฎาคมก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจังหวัดลำปูนเฮาก็ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
1: จังหวัดลำพูนและจังหวัดอื่นๆทั่วทั้งประเทศไทยนะครับต่างก็จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงนะครับซึ่งจังหวัดลำพูนนั้นเนี่ยได้จัดงานกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยมียึดหลักที่สำคัญอยู่3ประการครับน้องออยครับ1เราแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินะครับแล้วก็เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แบบที่เราปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะครับและประการที่2คือเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเราได้ระลึกถึงพระราชกรณียกิจต่างๆรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ท่านทรงทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนนะครับและ3เป็นการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของพี่น้องประชาชนเนี่ยเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของพวกเรานะครับซึ่งผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นมีการเจริญพระพุทธมนต์มีการทำบุญตักบาตรมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลมีกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ได้ดำเนินตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันที่28นะครับซึ่งจังหวัดก็จัดงานมีรวมถึงมีพิธีศาสนามหามงคลด้วยที่จัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดลำพูนที่ศาลากลางแห่งใหม่นะครับก็3ศาสนามีศาสนาพ
0: ุทธ
1: ศาสนาคริสต์ซึ่งมีคริสต์2นิกายนะครับเพราะนั้นมีโปรเตสแตนต์กับโรมันคาทอลิกนะครับแล้วก็มีศาสนาอิ
0: สลาม
1: แต่ละพิธีก็มีผู้นำทางศาสนาเนี่ยมาทำพิธีนะครับก็ศาสนาพุทธก็นำโดยพระเทพรัตนนายกนะครับมีการสวดพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามก็มีการขอพรอธิษฐานขอพรอิสลามเขาจะดูอาก็เป็นการขอพรอย่างหนึ่งให้จากพระเจ้าเหมือนกันนะครับก็เป็นพิธีที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ผมนั่งแล้วก็รู้สึกได้ถึงความ ความอบอุ่นความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมที่ได้จัดขึ้นนะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
0: เจ้าเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮาตลอดช่วงระยะเวลาของการของวันที่28แล้วก็ช่วงก่อนหน้าฮันแล้วเจอว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแห่หลายกิจกรรมที่จะมีการจัด
1: รวมถึงตอนภาคค่ำเนี่ยของวันที่28ก็มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับ มีการขับร้องเพลงสดุดีจอมราชามีเพลงการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเทิดพระเกียรติ
0: เจ้าและทราบว่าวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านผู้ว่าเองก็ได้เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติซึ่งงานนี้จัดที่กรุงเทพ
1: ใช่ครับเป็นการจัดโดยท่านนายกรัฐมนตรีท
0: ่
1: านอนุทินชาญวีรกูลนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ในงานนี้ได้มีการทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีด้วยนะครับซึ่งก็พวกเราก็ได้รับเกียรตินะครับทั่วจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศก็ได้รับเชิญไปร่วมงานรู้สึกดีใจนะคือจะใช้คำไหนที่เหมาะสม
0: เห็นภาพที่มีการเผยแพร่ในท่านผู้ว่าถ่ายภาพเนาะ
1: ดูได้ในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดสวทก็ลงไหมครับ
0: เพจ Facebook กระทรวงมหาดไทย PR ก็มีการลงไว้นะยืน
1: ทุกคนก็จะมารวมกันโดยสวมแต่งกายเป็นเครื่องแบบเต็มยศเคร
0: ื่อง
1: แบบเต็มยศสายสะพายชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานนะครับแล้วก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากทุกกระทรวงทบวงกลมนะครับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดผู้นำเหล่าทัพคณะทูตานุทูตต่างก็มาร่วมงานกันนะครับ
0: เจ้าคืองานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรตินี่ก็คือเหมือนเป็นงานเลี้ยงระดับชาติ
1: ใช่ครับเป็นการเลี้ยง
0: ฉลองยังเป็นทางการ
1: ใช่อย่างเป็นทางการต้องใช้คำนี้แล้วก็มีการกล่าวถวายพระพรในงานด้วยนะครับ
0: เจ้าก็มีการถ่ายทอดสดต่างโทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจตอยนะเจ้าสวทลปุณก็มีการถ่ายทอดเสียงให้ได้ฟังตอยนะเจ้าก็ถือเป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นและนอกจากนี้ทางด้านของอีกหน่วยงานหนึ่งต้องเรียนอันนี้บ่เล่าบ่ได้นะเจ้าทางโรงการชาติจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็มีกิจกรรมแล้วก็โครงการหลายโครงการเลยที่มีการดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าท
1: ่
0: าน
1: ยกตัวอย่างโครงการที่สำคัญเน
0: า
1: ะก็เช่นโครงการบ้านกาชาติปันรักสร้างสุขจังหวัดลำพูนนะครับ
0: เจ้า
1: เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี2569นี้นะครับโครงการบ้านกาชาติปันรักสร้างสุขเนี่ยสร้างด้วยงบประมาณของเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนนะครับโดยมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้โอกาสในพื้นที่อำเภอต่าง
0: ๆ
1: โดยเฉลี่ยกันไปเนี่ยอำเภอหนึ่งเราก็จะสร้างให้สักประมาณ2หลังทั้ง8อำเภอก็ได้16หลังเงิน 50,000 บาทเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะแต่ไม่เยอะอาจจะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เพียงพ
0: อ
1: กับการซ่อมบำรุงหรือการสร้างบ้านสักหลังหนึ่งแต่ว่าที่สำเร็จได้เนี่ยด้วยความร่วมไม้ร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบล นะครับเทศบาลเมืองหรือท่านนายอำเภ
0: อ
1: ต่างก็ระดมความช่วยเหลือเพิ่มเติมครับเงิน 50,000 ยืนพื้นไว
0: ้
1: แต่เราอาจจะมีแรงงานมีคนที่ใช้ฝีมือมาช่วยในการ
0: อาสาใน
1: สร้างบ
0: ้
1: านก็ประหยัดค่าแรงไปละ
0: เ
1: พราะนั้นเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไม 50,000 ทำได้เยอะขนาดนี
0: ้
1: ก็เพราะว่ามีการร่วมไม้ร่วมมือรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่บริจาคเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ย16หลังนี่ใช้งบไป 800,000 บาทแต่ว่าน่าจะเกินกว่านี้จากความร่วมไม้ร่วมมือที่ผมได้บอกไปนะครับ
0: เจ้าเนาะนี่เป็นโครงการ
1: นอกจากนี้ก็มีทุนการศึกษานะครับทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับทั้ง8อำเภอนะคร
0: ับ
1: ซึ่งมีการมอบทุนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีชั้นป.1 นะประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6นะครับ100ทุนนะครับแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอาจจะพูดไม่หมดนะก็เดี๋ยวจะเมื่อเช้านี้ได้บอกนายกเหล่ากาชาดแล้วว่าจะประชาสัมพันธ์กรอบใหญ่ๆก่อน รายละเอียดเดี๋ยวค่อย
0: เดี๋ยวเชิญ
1: มาเล่ามาเล่ารายละเอียดนี้เหล่านี้นะครับมีกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งผมเองก็บริจาคไปแล้วนะนับแล้วได้เดือนกว่าละ
0: อันนี้รอบวันที่18นี่ก็จะหรือว่ารอบ
1: มโนผมบริจาคไปสักวันนั้นวันอะไรลืมเลยวันโลหิตโลกไงวันบริจาคโลหิตโลกใช่ก็นับไปต้องมันต้อง3เดือนก่อนเดี๋ยวก็จะไปอีกทีนึงนะครับก็
0: คือท่านผู้ว่าพยายามย้ำอยู่เสมอว่าท่านใดถ้ามีโอกาสจะไปบริจาคโลหิตเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายตัวเก่าให้ดี
1: เราต้องนอนให้เพียงพอก่อนหน้าบริจาคโลหิตเราไม่ได้ทานยาแก้อักเสบเราไม่ได้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เราไม่มีโรคที่เป็นโรคติดเชื้อทั้งหลายอ่ะเอางี้แล้วกันแล้วเราก็ไม่มีโรคที่ทำให้สภาวะร่างกายเราเนี่ย
0: อ
1: ่อนแอโรคเรื้อรังบางชนิดแบบนี้นะฮะหมายความว่าถ้าเราทำได้แบบนี้แล้วเราไปบริจาคเนี่ยจงภูมิใจเถอะว่าเราโชคดีเราโชคดีที่เราแข็งแรงแล้วเรามีโอกาสได้ให้คนอื่นนะครับผมเนี่ยโอ้ทิ้งไปนานเล่าให้น้องออยกับพี่น้องประชาชนฟังไปแล้วมั้งวันนั้นว่
0: า
1: วันที่บริจาคไปเนี่ยผมไม่ได้บริจาคมาไม่น้อยกว่า6ปี7ปีจนลืมไปละว่าตัวเองเคยบริจาค
0: ไปกี่ครั้ง
1: แล้วแต่ก่อนเนี่ยจะ แต่ก่อนเนี่ยก็เคยแบบรอเวลานะ3เดือนปุ๊บต้องไปอะไรเงี้ยพองานยุ่งบ้างอะไรบ้างครั้งสุดท้ายอ่ะมันนอนน้อย
0: นอน
1: น้อยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่พร้อมทีนี้วันนั้นตั้งใจเลยตั้งนาฬิกาปลุกนอนแต่หัวค่ำทานอาหารมีประโยชน์ออกกำลังกายก็บริจาคไปวันนั้นเนี่ยนะครับเขามีเรคคอร์ดเป็นระบบคอมพิวเตอร์เขาบันทึกไว้ไงเขาก็บอกว่
0: า
1: ท่านผู้ว่าครั้งนี้ครั้งที่22แล้วหรือ23เลยเนี่ยผมจำไม่แม่นแล้วผมก็เฮ้ยผมเยอะขนาดนั้นผมก็เลยเกิดเขาเรียกเกิดมานะนะมานะภาษาอังกฤษเรียก ambition ก็ทะเยอทะยานว่าเฮ้ยไหนๆแล้วมีผมก็54ปีแล้วนะก็จะมีเวลาแน่ๆถึง60ละ
0: เจ้า
1: ก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะทำต่
0: ออ
1: ย่างน้อยๆมันจะพ้นสัก30-40ครั้งเนี่ยน่าจะไหว
0: น่าจะไหว
1: เดี๋ยวจะลองฟิตร่างกายดูอันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
0: เจ้าร
1: วมถึงบริจาคดวงตาอวัยวะนะครับถ้าท่านพร้อมก็ทำได
0: ้คือตังเรากาชาดได้ก็จะมีกิจกรรมการออกหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที
1: ่
0: ไปยังบริษัทห้างร้านไปยังหน่วยงานไปห้างสรรพสินค้าถ้าท่านเจอก็เข้าไปได้เลยถ้าท่านพร้อมเขาก็จะมีประชาสัมพันธ์
1: คอยฟังประชาสัมพันธ์ดูว่าจะมาใกล้ท่านเมื่อไหร่
0: ใช่ไปดูหน้าเพจเรากาชาดจังหวัดลำปูนก็ได้มันจะมีปักหมุดไว้ด้านบนเลยในแต่ละเดือนว่าจะมีปฏิทินการออกรับบริจาคที่ไหนพองแต่ถ้าเกิดท่านสะดวกวันไหนท่านพร้อมวันไหน
1: ไม่ได้ตรงวันที่เขาออกหน่วยกันเนี่ยเราพร้อมวันนี้ทำไงดีครับ
0: ไปโรงพยาบาลเลยเจ้า
1: ได้ทุกวัน
0: ทุกแห่งทุกเวลาทุกวันนะเจ้าเนาะบนบอกการให้เลือดเนี่ยเท่ากับการให้ชีวิต
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่ามีเงินแค่ไหนจะได้ก็สามารถซื้อเลือดเนี่ยไปรักษา
1: แล้วสังเกตนะน้องออยผมกับนายกเหล่ากาชาดก็จะไปให้กำลังใจ
0: เจ้า
1: ติดเข็
0: ม
1: บางคนก็โอ้หลายเจอแบบเป็นร้อยครั้งนะวันก่อนแล้วก็จะมี
0: บางคนถึงเป็นร้อย
1: เป็นร้อยมีเลยครับวันนั้นผมก็มีเอ๊ะผมอ้างท่านนิดได้ไหมเนี่ย
0: เจ้า
1: ท่านประธาน

0: แล้ว
1: มันจะหมดเวลาของมันแต่ท่านทำมาเนี่ยหมายความว่ามันเป็นวัดปฏิบัติที่ท่านทำอย่างต่อเนื่องจริงๆ
0: แต่ป้าบอกว่าคุณผู้ชายถ้าเป็นสุภาพบุรุษเวลาที่บริจาคโลหิตปล่อยแล้วก็ถือว่าเป็นการทำเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเกาดีตัว
1: ก็ว่ากันว่า
0: อัน
1: นี้ผมไม่ใช่หมอก็เลยไม่กล้าพูดนะแต่ว่ากันว่าแต่ผมเชื่อนะ
0: ว่าม
1: ันมีส่วนจริงตรงที่ว่าเราต้องถนอมร่างกายตัวเองเพื่อบริจาคโลหิตเพราะนั้นมันเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าเราต้องแข็งแรงกว่าปกติอยู่แล้วผมเนี่ยตั้งใจจะไปบริจาควันนี้เนี่ยผมต้องดูแลตัวเองก่อนไหมแต่ถ้าเพื่อนผมอีกคนนึงเขาไม่ได้ไปบริจาคโลหิตเนี่ยเขาอาจจะปล่อยปละละเลยทานอาหารที่มีมันเยอะนอนน้อยเขาอาจจะไม่ดูแลก็ได้มันก็เป็นแต่ส่วนที่เขาบอกว่าเลือดที่สร้างขึ้นใหม่ก็จะเป็นเลือดที่ใหม่สดกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นการบอกเล่ากันมาซึ่งผมไม่ทราบทางวิทยาศาสตร์
0: ไม่ทราบตามหลักการต้องให้คุณหมอมายืน
1: ต้องให้คุณหมอมายืนยันแต่เอาว่าสรุปดีแน
0: ่ดีแน่นอน
1: ดีแน
0: ่เจ้าดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายดีต่อจิตใจตัวนะเจ้าและนอกจากนี้ทางเรากาชาดท่านผู้ว่าเจ้าจริงๆเขาก็จะหันภาพนี้ปรากฏอยู่เสมอเลยก็คือเรื่องของการมอบถุงยังชีพมอบสิ่งของพระราชทานของช่วยเหลือท
1: ุ
0: นการศึกษาการ
1: มีโดยตลอดนะครับเวลาเราออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ก็ตามเราก็จะมีเหล่ากาชาดเนี่ยไปร่วมออกหน่วยด้วยอยู่แล้ว
0: อ
1: ันนี้เป็นภารกิจของจังหวัดซึ่งเหล่ากาชาดมาร่วมแต่เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเช่นภัยพิบัติภัยพิบัติเกิดขึ้นไฟไหม้น้ำท่วมเนี่ยเหล่ากาชาดเข้าไปก่อนนะครับเป็นหน่วยที่ความช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดเบื้องต้นเนี่ยเข้าไปก่อนเงินจำนวนหนึ่งถุงยังชีพที่พอจะประทังอยู่ได้นะคร
0: ับ
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีๆครับที่ประเทศไทยมีเหล่ากาชาดนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เป็นมีความแข็งแรงมากนะผมได้ติดตามผมเองเนี่ยถือว่าเป็นที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดของจังหวัด
0: ไม่จริงๆบอกได้ว่าจะอันจะอีนะคือจริงๆก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ากับท่านนายกเหล่ากาชาดท่านปัจจุบันท่านรัฐพรชูวงศ์นะจ๊ะคือท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเห็นท่านมาอยู่กับท่านผู้ว่าตีละปูนแล้วก็ท่านก็ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนภารกิจในการบำบัดทุกบำรุงสุขคือกับพี่น้องชาวละปูนเฮาในภาคของกิจการสาธารณกุศลที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลย
1: ยังมีอีกหลายมิติเดี๋ยววันหลังให้นายกเหล่ากาชาดมาเล่
0: า
1: เช่นโครงการอ่านออกเขียนได้ อะไรเงี้ยที่ดูแลเด็กๆได้โอกาสคล้ายๆกับมันก็ต่อเนื่องกับ Zero Dropout นะ Thailand Zero Dropout ที่การที่จะป้องกันไม่ให้เด็กพ้นไปจากระบบการศึกษาเนี่ยให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสอยู่ในระบบการศึกษา
0: ให
1: ้อ่านออกเขียนได้ก็คล้ายๆกันในอีกบริบทนึงนะครับทำให้เด็กทุกคนในประเทศไทยอ่านออกเขียนได้
0: ดูแลไปถึงกลุ่มแม่ที่กำลังตั้งครรภ์โอ้โหหลายเยอะแยะมากเดี๋ยวไว้ขอเชิญท่านนายกเหล่ากาชาดเชิญทางรายการนี้ไว้ก่อนเลยแล้วก
1: ัน ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปบอกให้เตรียมตัวไว้ก่อน
0: เจ้าจริงๆเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยเจ้า12สิงหาคมก็จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะจ๊ะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: วันแม่
0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เฮาฮู้จักกันก็คือเดือนสิงหาเนี่ยจะโอ้เกิดมาก็จำได้เลยว่ามันคือเดือนของวันแม่วันแม่แห่งชาตินะเจ้า
1: ใช่
0: เจ้าคณะรัฐมนตรีก็ยังคงเห็นชอบเพื่อวันที่12สิงหาคมของทุกปียังคงเป็นวันแม่แห่งชาตินะเจ้าเป็นวันสำคัญของชาติเนาะยังคงสถานะในการเป็นวันหยุดราชการนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวเขาก็คงจะมีกิจกรรมแฮมหลากหลายกิจกรรมใน
1: เหมือนกันกับทุกปีนะครับ
0: ในช่วงวันแม่แห่งชาติเดือน
1: จริงๆเรารักแม่กันทุกวันอยู่แล
0: ้
1: วแต่วันนี้เป็นวันที่เราประกาศ
0: จะ
1: เป็นวันที่ทุกคนก็อาจจะถือว่ามีโอกาสได้แสดงออกนะครับในวันนี้ซึ่งคนไทยทั้งประเทศก็ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้ผมก็กาดอกจันว่าวันแม่นี้เราอย่างน้อยๆก็โทรศัพท์ไปคุยกับแม่ล่ะผมซึ่งอยู่ห่างไกลนะครับ
0: จริงๆเนี่ยทุกวันศุกร์เนี่ยอาจารย์ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าคุณแม่ของท่านผู้ว่าก็จะติดตาม
1: ร
0: ายการ
1: ผ่านทางสื่อ
0: ป่ะนะสื่อออนไลน์เสมอเลย
1: ผมมีข้อความนี้นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับซึ่งมีความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญครับนี่เป็นบทพระราชทานนะครับ
0: ที่
1: ในหลวง พระราชทานให้ใน

0: ปีนี้นะครับ
1: เจ้าคำขวัญวันแม่แห่งชาติเนาะคือข้อความที่ท่านผู้ว่ากล่าวไปเนี่ยอาจจะต้องฟังแล้วก็อาจจะต้องบ้นห้องว่าคือซาบซึ้ง
0: เราคงจะต้อง
1: ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะแบบค่อยๆดูแล้วก็จะรู้ว่าข้อความนี้มีความหมายอย่างยิ่งเลยด
0: ี
1: จะไปนั่งอ่านดูแต่ละประโยชน์แต่ละประโยคนะเจ้าค่อยๆคิดดูโอ้โหเป็นคำที่
0: ในห้วงเดือนสิงหานี้เราคงจะได้เอ่ยบทนี้กัน
1: บ่อยๆ
0: นะครับ
1: เจ้าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนานะเจ้าจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะเจ
0: ้
1: าเนาะก็เป็นคำขวัญแห่งชาติคำขวัญวันแม่แห่งชาติ
0: วันแม่แห่งชาติประจำปี
1: 69
0: นี้นะคร
1: ับ พระราชทานจากในหลวงเนาะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: ก่อนที่จะพูดถึงวันสำคัญทางศาสนาผมขั้นเวลาด้วยสภาพอากาศสักนิดดีไหมครับ
1: เจ้ายินดีเจ้าท่านว่าเจ้าช่วงนี้ฝนตก
0: ช่วงเนี้ยวันที่31เนี่ยนะครับฝนตกชุกจนถึงวันที่5นะครับ
1: เจ้า
0: ถึงวันที่5ก่อนฝนตกชุกแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองเกือบทุกวันนะครับโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆวันที่5เนี่ยจะพยากรณ์ว่าฝนจะตกหนักนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยการกระจายของพื้นที่เนี่ยอาจจะน้อยลง
1: คือ
0: ตกหนักแต่ว่าไม่ได้กระจายทั้ง
1: จังหวัด
0: อาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ40ถึง60
1: เจ้า
0: ก็คือ40ถึง 60% ของพื้นที่นะครับแต่ฝนจะตกหนักนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือดินโคลนถล่มนะครับพื้นที่ที่เคยมีประวัติในปีเก่าๆเนี่ยที่น้ำป่าไหลมาอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องขอให้เฝ้าระวังกันด้วยนะครับ
1: เจ้าเนาะติดตามการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตัวละกันนะเจ้าก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสาธารณภัยต่าง
0: ๆ
1: จริงๆท่านผู้ว่าบอกมาเหมือนกันว่าเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านกังวลใจแล้วก็ถ้าจำได้เนี่ยตั้งแต่ท่านมาท่านก็บอกอยู่เสมอเลยว่าสาธารณภัยบางเรื่องเราสามารถเตรียมความพร้อมที่จะรับมือนะเจ้าเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดด้วยเจ้า
0: ก็พูดถึงสาธารณภัยเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคร
1: ับ
0: คือเมื่อวันที่28กรกฎาคมเนี้ยนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวมีขนาดประมาณสัก 7.1 ลิกเตอร์นะครับที่เราติดตามข่าวกันนะครับที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูนะครับซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีได้รับบาดเจ็บแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตจำนวนหลายสิบรายนะครับแล้วก็มีความเสียหายเช่นอาคารถล่มปัญหาแก๊สรั่วการระเบิดของศูนย์การค้าที่เห็นในข่าวนะครับแล้วก
1: ็
0: โครงสร้างพื้นฐานเสียหายแล้วก็มีการเฝ้าเตือน aftershock ถึงสึนามิเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีสึนามิเกิดต่อเนื่องนะครับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับผมก็ใช้โอกาสนี้ขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวญี่ปุ่นด้วยคนญี่ปุ่นได้พักอาศัยอยู่ในลำพูนไม่น้อยนะครับไม่น้อยมีหลายร้อยท่านที่อาจจะมีญาติมิตรอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะมีโอกาสได้พบกับท่านกงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ประมาณกลางเดือนสิงหาเนี่ยได้นัดหมายท่านเพื่อจะแสดงสัมพันธไมตรีต่อกันนะครับท่านเดี๋ยวผมจะนำสารความเสียใจเนี่ยจากคนลำพูนนะฮะไปยังชาวญี่ปุ่นแบบเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอยากจะยกมาพูดคุยเนี่ยเพราะว่ามีหลายแง่มุมที่อยากจะเอามาคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการเรียนรู้ด้วยนะครับเรียนรู้หลายประการนะครับประการแรกเนี่ยเราต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอภัยพิบัติแบบนี้บ่อยครั้งนะครับถ้าเราย้อนไปเนี่ยมันมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆจำได้ไหมเมื่อปี2554ที่มีเหตุแผ่นดินไหวใหญ่เลยอ่ะ
1: ที่ญี่ปุ่น
0: นะฮะเดี๋ยวเกิดที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจดมา
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่54มาจนถึงปัจจุบันนี้น่าจะเป็นครั้งล่าสุดนี้ก็ถือว่าจะเป็นครั้งที่ใหญ่
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกันเลยนะเจ้า เนาะก็ต้องเรียนว่าเหตุการณ์เหล่านี้คือจริงๆบ้านเราก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะจากการรายงานของกรมธรณีวิทยาเนาะที่ปนแจ้งข้อมูลว่าจะมีเหตุแผ่นดินไหวตรงนั้นตรงนี้นะจ๊ะละปูนเฮาก็มีรอยเลื่อนแม่ทาอยู่อย่างยู้นะก็มักจะมีผลกระทบนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะรับรู้ได้บ้างหรือไม่ได้รับรู้บ้างถึงแรงสั่นสะเทือนเนาะแต่ว่าที่ใหญ่ๆเลยเนี่ยช่วงรู้สึกจะปีก่อนมากกว่าจ้าท่านว่าจ้าที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ที่ประเทศไทยแล้วก็สร้างความเสียหายตึกถล่มอะไรอย่างเยอะเลยเนี่ย
0: ของเราเนี่ยนานๆทีแต่ครั้งล่าสุดก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเทียบกับประเทศไทยซึ่งไม่ค่อยมีแผ่นดินไหว
1: ไม่ค่อยมี
0: แต่ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นซึ่งมีบ่อยๆเน
1: ี่
0: ยของเราก็ยังน้อยกว่านะครับเรายังเกิดความเสียหายน้อยกว่
1: า
0: แต่สิ่งที่เราเรียนรู้จากคนญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเขาค่อนข้างที่จะปรับตัวกับภัยพิบัติได้ดีจนต้องเรียนรู้อ่ะเช่นนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยผู้คนเนี่ยต่างก็สงบนิ่งเราจะสังเกตนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแม้ว่าจะได้รับความเดือดร้อนความเสียหายเนี่ยในความสงบนิ่งนั้นเนี่ยทุกคนยังมีวินัยอยู่จะมีการเข้าแถวรับความช่วยเหลือรับอาหารทุกคนจะนิ่งแล้วการกักตุนสินค้าเขาบอกมีน้อยมากพอทุกคนรู้ว่าอ่ะถ้าเราไม่กักตุนสินค้าก็จะไม่ขาดตลาดมันก็จะมีเผื่อแผ่ให้กับคนที่ต้องการจริงๆแต่ถ้ากักตุนเนี่ยมันจะมาอยู่ในคลังของแต่ละคนโดยมันไม่ได้ใช้ไปสู่คนที่เดือดร้อนนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คนญี่ปุ่นเขาเรียนรู้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเข
1: า
0: ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแผ่นดินไหวในโลกนี้อันนี้ฟังมาจากการวิเคราะห์2-3 วันที่ผ่านมานะถ้ามันมี 100% เนี่ยทั้งโลกเนี่ยมันเกิดที่ญี่ปุ่นไปแล้วประมาณ 18% เกือบ1ใน5ของทั้งโลกเนี่ยไปตกอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะนั้นคนญี่ปุ่นก็เหมือนกับน
1: ้
0: อมรับแล้วล่ะว่าประเทศตัวเองเนี่ยจะต้องเจอภัยพิบัติแบบนี
1: ้
0: พอมันเกิดภัยพิบัติครั้งนึงเขาก็จะเรียนรู้
1: เจ้า
0: แต่ว่าที่มันเกิดครั้งล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งเกิดไม่กี่วันมาเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่การเรียนรู้ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันแก้ไขยังไม่ได้ทั้งหมดห้างอีออนหรืออะไรนะที่ถล่มลงมาเนี่ยที่มีการระเบิดเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆโครงสร้างเขารับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเอาจากปี54มาเป็นบทเรียนเนี่ยเขาสร้างรองรับนะครับแต่มันก็เอาไม่อยู่ในครั้งนี้แสดงว่ามันก็จะต้องเกิดการเรียนรู้ในครั้งนี้เอาไว้อีกนะครับ
1: เพื่อป้องกันในระดับที่สูงขึ้นไปอีก
0: ทีนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้อยากจะให้คนลำพูนได้เรียนรู้ลำพูนโชคดีที่เราไม่มีภัยพิบัติรุนแรงแบบนั้นแต่เรามีบ้างเช่นอะไรครับเช่นปีที่แล้วมีน้ำป่าไหลหลากมีผู้เสียชีวิต1รายอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่แบบระดับโลกนะแต่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแม้แต่รายเดียวในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราก็เรียนรู้สิเดือนนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยฝนมาหนักใช่ไหมครับเดี๋ยวผมคงต้องไปเน้นย้ำภาครัฐเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ผมจะต้องเน้นย้ำไปที่อำเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องมีการเฝ้าเตือนไปที่พี่น้องประชาชนในบริเวณที่เคยมีน้ำป่าไหลหลากนะครับอันนี้ประการหนึ
1: ่
0: งเนี่ยห่วงเวลาเนี่ยต้องเตือนละนะครับแล้วก็หากเกิดภัยนะครับประชาชนต้องทำยังไงข้อที่หนึ่งนะครับคือสิ่งที่ประชาชนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนน้องออยครับแล้วก็ภาครัฐจะมีหน้าที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยมันเป็นข้อ2นะครับเพราะคนที่จะสัมผัสกับภัยครั้งแรกเนี่ยคือตัวพี่น้องประชาชนเองนะครับแต่ภาครัฐเตรียมความพร้อมเพราะนั้นการเรียนรู้แผ่นดินไหวของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ากว่าความช่วยเหลือจะไปถึงเขาเนี่ยตัวประชาชนเขาเรียนรู้ละ
1: ต้องช่วยตัวเองก่อน
0: ต้องทำอะไร
1: ต้อง1 2 3 4
0: 1 2 3 4ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าวันเนี้ยเราอาจจะเสี่ยงกับอัคคีภัยก็ได้ใช่ไหม
1: เจ้า
0: ตึกของเราทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องเข้าไปใช้งานเนี่ย มีทางหนีไฟยังนี่ข้อหนึ่งที่ผมบอกเนี่ยอัน
1: นี้ก็เพิ่งเกิดเหตุการณ์
0: ถามว่าถ้าเป็นตึกเอกชนเนี่ยบางทีเราไม่ได้เข้าไปตรวจทุกวันนะคร
1: ับ
0: เราตรวจปีที่แล้วคุณอาจจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้ทางหนีไฟเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าลำพูนนะที่อื่นๆนะเยอะไปหมดทางหนีไฟทำไมชอบเอาเก้าอี้เอาโต๊ะไปวางไว
1: ้
0: เพราะเขาบอกว่าเขาไม่เคยใช้เลยไม่มีที่เก็บอันนี้มีให้เห็นว่าพอเกิดเหตุจริงๆออกไม่ได้
1: ออกไม่ได้
0: เพราะมีสิ่งกีดขวางเขาบอกว่าไอ้เจ้า 1% เหล่านี้ครับ 1% คือฝึกคิดว่ามันไม่เกิดหรอก เอาวะเก็บของไปก่อนที่ตรงนี้หรือถังดับเพลิงถังดับเพลิงเราไม่เคยไปดูเลยว่าเอ๊ะหมดอายุยัง
1: รู้แต่ว่ามีอยู่ตรงไหน
0: มันแขวนไว้เนี่ยเราไปพลิกดูสติ๊กเกอร์ไหมว่ามันหมดอายุยังถึงเวลาหยิบมาใช้นะครับถ้ามันหมดอายุมันจะไม่มีน้ำยาออกมานะมันจะเป็นลมที่หมดเหมือนกับหมดแรงอ่ะนะครับผมเคยทดสอบละเคยพอเรียนรู้มาก็ไปดูของที่บ้านเอาหมดจริง
1: ๆ
0: หมดจริงๆก็ไป
1: ต้องเปลี่ยน
0: ไปอาจจะไปเติมได้นะบางทีไม่ต้องลงทุนทั้งหมดก็ไปเปลี่ยนสารข้างในได้
1: อ
0: ันนี้ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันดูนะครับ
1: เจ้า
0: แล้วก็
1: เหมือนทฤษฎีที่ท่านผู้ว่าเคยอู้ฟังอ่ะที่ดีจอยไปสอน
0: นั้นทฤษฎีที่สวิสชีสที่เวลาทุกอย่างมาเรียงกันเป็นเส้นตรงมาบรรจบกันเนี่ยจะเกิดจ
1: ุ
0: ดลงตัวของอุบัติเหตุพอดี
1: เจ้าน
0: ะครับอย่างขับรถมาเราก็ถือโทรศัพท์มือถือ มอเตอร์ไซค์ขี่ข้างเราก็ใช้มือถือเหมือนกันเนี่ยสวิสชีสจะเริ่มเรียงตัวละ
1: เริ่มเรียงตัว
0: แต่นี้ก็ไม่เป็นไรแต่มอเตอร์ไซค์เขากำลังจะยูเทิร์นเนี่ยด้วยความที่เขาคุยโทรศัพท์เขาปาดหน้าเราพอดีเลย
1: ไม่ได้ดูรถ
0: เรียงตัวพอดีเลยแต่ถ้าวันนั้นเราไม่ได้คุยมือถือเราเบรกทันอุบัติเหตุอาจจะไม่เกิดแต่ถ้าทุกอย่างมันบรรจบเมื่อไหร่เพราะนั้นเราเองต้องตัดโอกาสของอุบัติเหตุให้มากที่สุดนะครับคือการเรียนรู้สิ่งเหล่านี
1: ้
0: ทีนี้สิ่งที่ผมขอพูดถึงญี่ปุ่นสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับแผ่นดินไหวเนี่ยเขาเกิดขึ้นครั้งใหญ่ๆเนี่ยตั้งแต่ปีใช้เป็นคศได้ไหมไม่ได้บวกลบปีคศ1923เนี่ยที่คันโตนะครับที่แบบใหญ่จนบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้วก็แผ่นดินไหวที่โกเบนะครับปี1995แล้วก็ล่าสุดที่ใกล้ๆพวกเราเนี่ยก็คือปี2011ที่มีแผ่นดินไหวและสึนามิด้วยที่โทโฮคุนะครับ3ครั้งเนี่ยเขาก็พยายามเรียนรู้ทุกครั้งแหละครับนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กลัวเหมือนเราแหละแต่เขาต้องอยู่กับมันไง
1: เ
0: ขาจึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะให้เราเรียนแบบเขานิดหนึ่งนะครับเขาเรียนรู้เนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้แบบผิวเผินอย่างเราเขาฝังไปในกระบวนการของเด็กนักเรียนที่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยเด็กๆที่เรียนอนุบาลเนี่ยจะถูกสั่งสอนเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยต่าง
1: ๆ
0: เพราะนั้นเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไร1 2 3นะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะเติมเข้าไปในโรงเรียนของจังหวัดลำพูนบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็คงต้องคุยกับท่านศึกษาธิการคุยกับหน่วยงานที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยว่าเอ๊ะฝึกตั้งแต่เด็กดีไห
1: ม
0: ฝึกให้มันเป็นวิชานึงอะเหมือนกับวิชาลูกเสือก็ได้หรือวิชาอะไรที่เด็กๆรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแม้เขาโตมาเนี่ยเขาจะไม่เจอภัยเหล่านี้เลยเนี
1: ่
0: ยแต่วันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในที่ไหนก็ได้ภัยก็มีหลายรูปแบบเขาก็จะได้เกิดการเรียนรู้
1: อาจจะแบบทุกโรงเรียนอาจจะมีกรณีของการฝึกซ้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์กับภัยต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าเทอมนึงอาจจะทำสักครั้งนึงหรือ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าเรียนเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เอาไปอยู่ในหลักสูตรใดหนึ่งวิชาใดวิชาหนึ่งให้มันสอดแทรกไป
0: สอดแทรกเข้าไปไม่ต้องถึงขนาดเป็นวิชาเรียนทั้งเทอมก็ได้อาจจะแทรกเข้าไปจนเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับ
1: เจ้า
0: แล้วก็เราก็คงต้องเรียงอะว่าภัยของเรามันอะไรที่มันมาทุกปีนะรวมถึงภัยจากหมอกควันไฟป่าด้วย
1: เนี่ย
0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมพูดวันเนี้ยเดี๋ยววันหนึ่งผมก็เกษียณอายุนะแต่ถ้าเด็กอนุบาลวันนี้นะอีกหน่อยอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็เริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาไม่ควรเผาไม่ควรจุดไฟเผาป่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องพูดกันตั้งแต่เด็ก
1: ๆเด็กๆ
0: ครับพอเด็กโตขึ้นมาก็เขาก็เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเม
1: ื
0: อง
1: เขาก็จะไม
0: ่
1: ทำ
0: ใช่แต่วันนี้เรากำลังแก้กันที่ปลายเหตุหรือไม่ก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนนะจ๊ะแล้วก็คือคำแนะนำกับท่านว่าด้วยความห่วงใยอ่ะเนาะจริงๆฟังท่านอู้เนี่ยดิจอยจำได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ท่านมาจัดรายการมาเจอกับท่านตอนท่านมารับราชการที่ลำปูนเนี่ยนะจ๊ะท่านก็บอกว่าท่านอยากจะรู้เลยว่าภัยพิบัติของลำปูนเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรอย่างแล้วมีความสูญเสียจะได้แล้วจะมีวิธีการไหนที่จะฮื้อพี่น้องประชาชน
0: ผมยกตัวอย่างเรื่องน้ำ
1: เจ้า
0: น้ำแม่น้ำปิง
1: เจ้าแม่น้ำปิง
0: แม่น้ำปิงที่ไหลมาจากเชียงใหม่เนี่ยปีนี้เชียงใหม่เขาขุดลอกนะครับ มาถึงลำพูนยังไม่ได้ขุดลอกนะครับซึ่งผมใช้ความพยายามถึงที่สุดละนาทีนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ
1: เจ้า
0: ถามว่าความเสี่ยงที่มันขุดมาแล้วไม่ได้ขุดตรงเราเนี่ยน้ำมันเคยมีที่ให้ไหลมาตรงนี้มันตื้นเขินเนี่ยมันจะล้นมาก
1: ม
0: ีโอกาสมากไหม
1: ม
0: ี ผมก็ต้องบอกว่าก็ ดูทางภูมิศาสตร์แล้วก็รู้แล้วว่าตรงไหนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีน้ำท่วมได้นะครับอาจจะไม่ 100% นะปีนี้มันมีเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะผ่อนบรรเทาได้แต่ในเมื่อเรารู้ว่าเราตื้นเขินเนี่ยเราก็ซ้อมไม่ดีกว่าแล้วเผื่อใจไว
1: ้
0: นะครับเขาบอกว่าอย่างนี
1: ้
0: หนึ่งช่วยตัวเอง
1: เจ้า
0: พยายามที่จะเรียนรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรถ้าบ้านช่องอยู่แถวนั้นเรียนรู้ไว
1: ้
0: สองช่วยกันในชุมชนในชุมชนเนี่ยเป็นความแข็งแรงเพื่อนบ้านนะครับบ้านไหนมีคนแก่บ้านไหนมีคนป่วยติดเตียงบ้านเราไม่มีแต่มันมีบ้านนู้นมีมันมีน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเราก็นึกถึงเขาด้วย
1: อ
0: ย่างเงี้ยได้ดูแลกันและกันในชุมชนนะ
1: ในชุมชน
0: สุดท้ายอันดับ3คือรัฐรัฐก็เข้าไปช่วยรัฐช่วยอยู่แล้วครับแต่กระบวนการเนี่ยตัวเองถึงก่
1: อ
0: นชุมชน
1: ถึงก่อน
0: ถึงตามมารัฐจะพยายามเร็วแค่ไหนก็คงไม่เร็วกว่าคนที่อยู่หน้าง่างงานเพราะนั้นความแข็งแรงพวกนี้มันฝึกกันได
1: ้เจ้าเนาะแต่ฟังท่านพูดว่าอู้อีเดียวหลายท่านกังวลเฮ้ยมันจะท่วมแต่แตกายนะจ๊ะจริงๆพวกก็มีกระบวนการในการบริหารจัดการเรื่องของน้ำอยู่ถ้าสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าน้ำมันกำลังจะมาอย่างมาเนี่ยนะจ๊ะ
0: ที่พูด
1: ก็คงจะมีการ
0: ขณะนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่ากำลังจะมีภัยมาเดี๋ยวนี้นะครับแต่ว่
1: า
0: ต้องบอกว่าภัยมาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ธรรมชาติจะมีภัยตามฤดูกาลมาอยู่
1: คือคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหากันยาในเดียวพายุเข้าลูกถึง2ลูกนะชาวตามที่กรมอุตุเปิ้นคาดการไว้อันนี้ก็ต้องเตรียมการกันให้ดี
0: ครับ
1: เจ้าแต่ท่านว่าบอกเดี๋ยวท่านไปสั่งการหน่วยงานที
0: ่หน่วยงานของรัฐผมดูแลนะครับแต่ชุมชนแล้วก็ตัวท่านเองท่านต้องเริ่มต้นที่ตัวท่านด้วยนะคร
1: ับ วันนี้อ้วนท่านผู้ว่าม่วนหลายๆเรื่องเลยเจ้าท่านว่าจริงๆเขาเหลืออีกหลายเรื่องเลยนะเจ้าที่ว่าจะประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนกันเนาะเรื่องของวันสำคัญทางศาสนานิดเดียวแล้วหลานเจ้าท่านว่าเจ้าวันอาสาฬหบูชา
0: วันอาสาฬหบูชาและเมื่อวานนี้วัน
1: เข้าวัน
0: เมื่อวานใช่ไหมครับ
1: เจ้า
0: วันที่29วันอาสาฬหบูชาก่อน
1: ถูก
0: ไหมแล้วก็30คือเมื่อวานนี้วันเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นพิธีการที่ต่อเนื่องมาจากวันเฉลิมพระชนพรรษาเลยเนาะ28 29 30นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นงานบุญนะครับเป็นงานที่เราได้ทำแต่สิ่งดีๆนะครับที่ทำให้กายวาจาใจเบิกบานนะครับก็อยากจะเชิญชวนเน
1: า
0: ะว่าผมคุยกับน้องออยจำได้ว่าขึ้นปีใหม่เราพูดคำว่า New Year Resolution การที่เราจะทำอะไรดีๆสักอย่างนึงในวันขึ้นปีใหม
1: ่
0: ทีนี้คนไทยเขาก็มีการประพฤติปฏิบัติตัวให้ดียิ่งขึ้นในเทศกาลเข้าพรรษาเหมือนกันนะผมก็เลยเอาตรงนี้มาพูดคุยทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับว่า เคยได้ยินคำนี้ไหมครับน้องออยงดเหล้าเข้าพรรษา
1: โอ้เสียงกล้องอยู่ในหูกำลังมากเลยเรื่องนี้เจ้า
0: คือเรื่องนี้ไม่ได้ผมไม่ได้มาในนามของสำนักงานพระพุทธศาสนานะ แต่มาในนามของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่คงไม่ได้ไปบังคับใครตรงเนี้ยไม่ได้ก้าวล่วงว่าท่านแบบเอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันแต่ผมอยากเชิญชวนว่าสิ่งดีๆที่ท่านคิดว่าจะกำหนดเนี่ยปีใหม่จนถึงวันเนี้ยผ่านมาครึ่งปีเนี่ยทำได้บ้างไม่ได้บ้างลองใหม่สิเขาบอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยที่ทำผิดพลาดทำให้สำเร็จเนี่ยผมเชื่อว่ามันดีขึ้นท่านอาจจะบอกว่าเมื่อเดือนแรกของมกราคมพาเนี่ยเคยลองออกกำลังกายแล้วก็หยุดมามาเริ่มใหม่เนี่ยมาเข้าพรรษาเรโซลูชันกับผมนะครับก็ใครที่อยากจะประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีนะครับตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งดีๆเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้เลยนะครับ
1: เริ่มวันนี
0: ้
1: เลย
0: ท่านบอกว่า
1: เอ้
0: าดื่มสุรามาเยอะแล้วอยากจะพักบ้างเนี่ยวันนี้ลองดูดิแล้วมันจะดีอย่างเวลาที่ท่านใช้โอกาสเนี่ยบางคนก็ประชดประชันบอกว่าทำไมไม่หยุด9เดือนแล้วมา อะไรนะหยุด9เดือนแล้วมาดื่ม3เดือน
1: ดื่ม3เดือนแล้วไปหยุด9เดือน
0: ผมไม่รู้จะเถียงยังไงแต่จะบอกว่า3เดือนทำให้ได้ก่
1: อ
0: นแล้วอีกอย่างนึงการที่เราอยู่ในห่วง3เดือนเนี่ยทางพระสงฆ์เองท่านก็มีวัดปฏิบัติจะไม่จำพรรษาน
1: อก
0: วัดใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติศีลเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนไงเด
1: ี๋
0: ยวจะไปเหยียบย่ำพืชพันธุ์ทีนี้ถ้าเราทำดีๆช่วงเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านมีข้อบัญญัติแบบนี้เนี่ยท่านจะมีข้ออ้างง่ายขึ้นไม่เชื่อท่านบอกเดี๋ยวบอกว่าเข้าพรรษาเนี่ยไม่มีใครยุ่งกับท่านหรอกเพื่อนชวนไปสังสรรค์ดื่มมาไม่เป็นไรวันนี้งด
1: เจ้า
0: เราเข้าพรรษาอยู่
1: ท่านผู้ว่าสถิติของการเก็บข้อมูลของศูนย์รู้สึกศูนย์สุราอย่างสักอย่างนึงเนี่ยจ้าดีเจหันข้อมูลล่าสุดบอกว่าสิ่งที่ทำให้คนเข้าพรรษาประสำเร็จเนี่ยจ้า
0: คือ
1: เพื่อนชวนสูงสุดเลย
0: ผมเข้าใจข้อนี้นะเข้าใจดีเลยแหละนะครับ
1: คือเพื่อนชวนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าฮู้ว่าเอ้ยฮู้เองว่าเข้าพรรษาเนี่ยเอออย่าไปชวนท่านเลย
0: อะไรแบบนี้นะครับ
1: เนาะเลี่ยงไปก่อน
0: ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้บังคับนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่อยากทำแล้วดีอ่ะ
1: เจ้า
0: ทำแล้วท่านจะรู้สึกว่าเอ้ยมันชีวิตมันก็เบิกบานดีนี
1: ่
0: นะครับชีวิตที่ปราศจากเหล้าเช้าวันใหม่เป็นมงคลผมเคยเห็นเขาเขียนไว้ที่ทางด่วนนะแล้วก็รู้สึกว่าจริง
1: อ่ะ
0: วันไหนที่เราตื่นมาไม่ได้มีแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะทำงานทำการได้ดีขึ้นนะครับลองใช้โอกาสนี้ดู
1: ลองใช้โอกาส
0: รวมถึงความดีด้านอื่นๆด้วยนะคร
1: ับ
0: นะครับใครที่ไม่ได้ดื่มอยู่แล้วเนี่ยก็มาช่วยกันทำความดีด้านอื่นๆอาจจะเป็นช่วงที่ท่านจะบริจาคโลหิตครั้งแรกในชีวิตก็ลองดูก็ได้จากเข้าพรรษานี้นะคร
1: ับ สักเรื่องหนึ่ง
0: สักเรื่องหนึ่ง
1: ตั้งปณิธานไว้สักเรื่องหนึ่งอย่างที่ท่านผู้ว่าร
0: ู้สึกสัญญาณส่งมาแล้วว่าเวลาเราหมดใช่ไหมครับ
1: แล้วจ้าท่านผู้ว่าจ้าสุดท้ายท้ายสุดขออนุญาตท่านผู้ว่าเรียนแจ้งเรื่องของการทอดผ้าป่านิดนึงแล้วกันนะเวลาก่อนที่เวลาจะเสี่ยง
0: ก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งพิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลจังหวัดลำพูนเนี่ยท่านพระเทพรัตนนายกท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเนี่ยท่านดำริที่จะทำขึ้นมาโดยท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และท่านก็เชิญผมในนามในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยร่วมด้วยร่วมเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับเราก็บอกบุญไปยังคณะสงฆ์ข้าราชการพุทธศาสนิกชนและก็ประชาชนทุกท่านเลยนะครับจนทำให้เกิดเงินบริจาคเข้ามาร่วมกับการทอดผ้าป่าครั้งนี้นะครับมียอดรวมทั้งสิ้น 9,142,099 บาท79สตางค์นะครับทั้งหมดนี้มอบให้กับโรงพยาบาลลำพูนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งหมดเลยครับ
1: เจ้า
0: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย
1: อนุโมทนาสาธุตัวเองนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหมส่วนหนึ่งที่เราจะได้ช่วยกันเนี่ย
0: ครับซึ่งก็อุปกรณ์นี้ก็จะไปใช้ในตึก72ปีซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยนอกส
1: ู
0: ง5ชั้นใช่ครับ
1: ถึ
0: งแม้มีตึกแต่ว่าอุปกรณ์ข้างในก็
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่ได้ไม่
1: พร
0: ้อมทีเดียวก็ได้เงินก้อนนี้ไปอุดหนุนนะครับช่วยกันแล้วก็เงินนี้ดูแลทุกท่านดูแลพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ
1: เจ้าลำพูนไม่ลำพังเนี่ยรวมพลังเพื่อลำพูนจริงๆเลยนะเจ้าเสียดายเวลาเสี้ยงเหรอแล้วท่านผู้ว่าเจ้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะได้มาอู้กันแหมหลายๆเรื่องนะเจ้าจริงๆท่านว่าตั้งใจจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมแหมหลายกิจกรรมเลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวมาเจอกันอาทิตย์หน้าละกันนะเจ้าวันนี้เวลาเสี้ยงแล้วเจ้าท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดดีเจออยและทีมงานลาทุกท่านแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจรและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอศรีสาครตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลย้ำยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่รูปแบบใหม่3สิงหาคมนี
6: ้นายกิตตินันท์เซงกาชรีนายอำเภอศรีสาครพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดปราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พิ่มความพร้อมด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
9: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และน่านโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 31.8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 25.2 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 0.6 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 76.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 558.4 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 35.8 องศาเซลเซียสที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 12.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนที่เทศบาลตำบลป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.0 มิลลิเมตรที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่งปริมาณน้ำฝนวัดได้ 28.0 มิลลิเมตรที่โรงเรียนบ้านก่อจัดสรรอำเภอรีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 37.2 มิลลิเมตรที่อบต.ห้วยยาบอำเภอบ้านที่ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 9.0 มิลลิเมตร และที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.8 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.59 นาฬิกานาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6.01 นาฬิกานาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ.2559และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ.2562จึงได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระปฐมบรมราชโองการความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2495เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลพงศ์อดุลเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิสยามกุฎราชกุมารเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลรุ่นที่2จากโรงเรียนจิตรลดาแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มิธแคว้นซัสเซ็กซ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์แคว้นซอมเมอร์เซตประเทศอังกฤษจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงสกูลซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้วทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียเมื่อนิวัตประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกทรงมีความเชี่ยวชาญทางทหารเป็นแบบอย่างแก่นายทหารเอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ทุกสุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งยังทรงดำรงพระยศทางทหารของ3เหล่าทัพคือพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกนอกจากนี้ทรงยังมีความเชี่ยวชาญด้านการบินทั้งเครื่องบินลบและเครื่องบินพาณิชย์ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5 EF ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่1ในปีพุทธศักราช2549และกรมการขนส่งทางอากาศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองในตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศกับตำแหน่งครูฝึกเครื่องบินฝึกบินสำหรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวดในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2521ระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและยังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมากมาย
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนานาประการทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนของพระองค์เองพระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงสู่ประเทศเช่นด้านการแพทย์และการสาธารณสุขการสารการสังคมสงเคราะห์การพระศาสนาการต่างประเทศและการศึกษานอกจากนี้ยังมีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการหน่วยงานด้านการเกษตรนำงานวิจัยและการบริหารจัดการไร่นาไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ยังความปลื้มปิติให้กับปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันศุกร์แบบนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการคุณของแผ่นดินช่วงเวลาระหว่าง9โมงจนถึง10โมงวันนี้น้องอันมาดูแลท่านผู้ฟังนะน้องอันอธิวัฒน์กันทปิงนั่นเองวันนี้ก็เป็นเดือนนะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมซึ่งเดือนกรกฎาคมเราก็มีนะครับผมในเรื่องของพิธีนะครับผมแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่มีความสำคัญกับปวงชนชาวไทยหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะ28กรกฎาคมที่ผ่านมาก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมไปถึงนะครับผมหยุดยาวๆกันต่อเนื่องนะครับผมใครบางคนน่าจะลาวันนี้ด้วยนะฮะน่าจะเป็นวันหยุดด้วยหรือบางคนก็อาจจะทำงานนะครับผม2วันต่อจากนั้น29ก็อาสาฬหบูชานะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมไปถึงนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์นะครับผมจะจำพรรษาอยู่ที่วัดนาน3เดือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงหน้าฝนเนาะก็จะได้ปฏิบัติธรรมทบทวนต่างๆพระวินัยที่จริงเป็นพระวินัยเนาะในการที่จะต้องเข้าพรรษา3เดือนจะได้ไม่ออกไปนะครับผมบิณฑบาตแล้วก็ไปเหยียบย่ำพืชผลของประชาชนนะครับทำอาจจะลดความในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามเรื่องราวต่างๆนะที่เกิดขึ้นในห้วงของเดือนนี้โดยเฉพาะนะครับในเรื่องของพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ด้วยกันนะครับที่มีพิธีต่างๆนะที่เกิดขึ้นภายในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันนะครับผมวันนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะมืดครึ้มนะครับผมหลายๆที่ก็มีฝนตกหนักนะโดยเฉพาะจังหวัดอื่นๆเชียงรายนะครับผมแล้วก็พะเยาต่างๆนะก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางนั้นด้วยละกันนะครับผมส่วนบ้านเรานะครับผมวันนี้ฝนก็ประมาณ 60% ของพื้นที่ในบางที่ก็อาจจะตกหนักบางที่ก็อาจจะตกน้อยสลับกันไปแต่ให้ระวังนะในเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากหากเมื่อไหร่ที่ฝนตกหนักๆชุกแล้วก็ดึงเวลานานๆหลายวันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางลีแม่ทาเนาะมันโห้งนะครับผมที่มีประกาศเตือนจากกรมทรัพยากรธรณีนะครับยังไงแล้วก็ฝากติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยหากใครบอกว่าติดตามทางไหนบ้างนะครับมีหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น95เมกะเฮิรตซ์ของเรานะครับหรือว่าใครที่ถนัดในเรื่องของออนไลน์ก็สามารถเข้ามาติดตามได้ที่สวทลำพูนนะครับผม FM 95สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาลำพูนแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพจเหล่านี้มีข้อมูลข่าวสารที่จะมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังนะครับผมรวมไปถึงพ่อกำนันแม่กำนันอะไรครับผมถ้าหากมีเรื่องเร่งด่วนนะในเรื่องของวิกฤตต่างๆก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับผมยังไงแล้วก็ช่วงนี้ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเนื่องจากว่ามีความแปรปรวนค่อนข้างมากเลยนะครับผมเห็นได้จากจังหวัดข้างเคียงของเราเนาะเชียงใหม่นี้ก็มีในเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากมาแล้วยังไงแล้วก็ถ้ามีเหตุใดๆน้องอันก็จะนำมาแจ้งรวมไปถึงพี่ๆนะครับผมที่เป็นดีเจท่านอื่นๆด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันกับคุณของแผ่นดินครับ

ับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับผมช่วงนี้เหมือนที่บอกไว้อากาศค่อนข้างมืดครึ้มเลยช่วงนี้ก็อาจจะสร้างในเรื่องของการป่วยไข้นะครับจากอากาศแบบนี้กับท่านผู้ฟังหลายๆคนเนาะน้องอันก็เป็นอีกคนนึงที่รู้สึกว่าเริ่มแบบว่าหายใจแสบคอนะครับผมยังไงเราก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเหมือนที่แจ้งกันไว้เนี่ยเมื่อช่วงต้นรายการว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์นี้เลยนะครับผมก็มีหลายเหตุการณ์ด้วยกันที่เกิดขึ้นนะครับผมแต่เหตุการณ์ที่สำคัญของพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะครับผมภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ตามเสด็จแล้วก็เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับผมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทรงประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีเริ่มจากการพระราชทานเงินนะครับแก่ราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่โหรหลวงเพื่อบูชาเทวดาแล้วก็นพเคราะห์นะครับจากนั้นเสด็จขึ้นนะครับพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงเสด็จออกยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะครับผมทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปและพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9รวมถึงพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาพระสงฆ์จำนวน80รูปครับเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ส่วนพระราชวงศ์นะครับผมองคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมประเคนพัตตาหารแด่พระสงฆ์จนครบ80รูปทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานตามพระราชประเพณีนะครับจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโดยพระเทพยานวัชระชิโนภาสถวายศีลและแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลวิเศษกถาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาภายหลังนะครับการแสดงพระธรรมเทศนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศปล่อยปลานะครับโดยโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์นะครับก่อนทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน80รูปและทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับอุทิศส่วนกุศล

ครับผมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับผมยังไงแล้วก็ทุกจังหวัดเลยนะฮะที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาครับผมพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณของแผ่นดินครับ

จากเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินในช่วงนี้นะครับผมเหมือนที่ย้ํากันไว้นะครับว่าในช่วงของเดือนนี้ก็จะมีหลายนะครับวันสําคัญนะครับแล้วก็หลายพิธีการนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในห่วงของเดือนนี้นะครับผมอีกหนึ่งนะครับพิธีกรรมที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือการทําบุญนะครับผม30กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 6:20 นะครับ 6:00 นนะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับผมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานนะครับหรือการทำบุญครบ50วันพระราชทานพระศพนะครับผมพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับผมณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมในพระราชพิธีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนะครับก็ทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพท่ามกลางการถวายความบังคมความเคารพนะครับผมของกองทหารเกียรติยศและการบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นนะครับทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติก่อนพระสงฆ์10รูปนะครับเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลต่อมานะครับมีการเสด็จพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุปกถานะครับผมโดยพระเทพวชิราภินันท์นะครับผมพร้อมทั้งพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแล้วก็ผ้าไตรแด่พระสงฆ์ผู้แสดงพระธรรมเทศนาผู้สวดพระธรรมกถานะครับผมก่อนที่จะทรงหลังทักษิโณทกเพื่ออุทิศส่วนกุศลเสด็จเมื่อเสร็จพิธีนะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมนะครับแล้วก็ทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพนะครับผมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับอันเป็นเสร็จสิ้นพิธีนะครับการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันพระราชทานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับผมซึ่งแน่นอนเลยนะครับว่าบ้านเรานะครับผมจังหวัดลำพูนก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับหรือว่าจัดพิธีปัญญาสัมมวานนะครับเหมือนกับที่ทางพระราชวังจัดเนื่องจากว่าเป็นพิธีที่ทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็ทุกจังหวัดนะฮะต้องปฏิบัติร่วมกันครั้งนี้นะครับผมจังหวัดลำพูนของเราก็จัดพิธีสวดบำเพ็ญกุศลในครบ50วันหรือปัญญาสัมมวานแห่งการสิ้นพระชนนะครับถวายเป็นพระราชกุศลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งจัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคม2569เวลาประมาณ 5:00 นนะครับผมที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหาริพุนชัยในเมืองของเราโดยมีท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์นะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราเป็นประธานในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลนะครับครบวาระครบ50วันปัญญาสัมมวานนั่นเองแห่งการสิ้นพระชนนะครับถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผมซึ่งมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับผมมีท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านนะท่านโยธินประสงค์ความดีท่านเบญจวรรณมีเผือกนะครับรวมไปถึงปลัดจังหวัดนะหัวหน้าส่วนราชการศาลอัยการทหารตำรวจแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับผมในการที่จะมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยพระราชวังนะครับได้มีประกาศในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่12มิถุนายนนะ2569ประกอบกับมหาเถรสมาคมได้มีการดำเนินประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนะทักษิณานุปทานอุทิศ
ถวายพระกุศลนะครับผม7วัน15วัน50วัน100วันนะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครบรอบ50วันปัญญาสัมมวานและอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสัตตมวานก็คือ100วันก็มีมติจากครม.ด้วยนะครับว่าให้จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณแล้วก็บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับให้ทุกจังหวัดเลยทำอย่างพร้อมเพรียงกันครั้งนี้จังหวัดลำพูนก็ได้ดำเนินการนะครับผมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันครับผม

ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินแล้วครับผมวันนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะหยุดอยู่นะครับแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะทํางานอยู่ยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะเป็นเรื่องสําคัญมากๆในช่วงของอากาศแปรปรวนแบบนี้รวมไปถึงนะครับผมใครจะเดินทางไปที่ไหนอยากจะให้เช็คเส้นทางให้ดีเนื่องจากว่าหลายจังหวัดนะครับก็มีสถานการณ์อุทกภัยดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากอาจจะทำให้ไม่เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางในบางเส้นทางนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงเนาะเชียงใหม่เชียงรายพะเยานะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมกลับออกจากสามจังหวัดนี้เช็คเส้นทางด้วยนะครับผมหรือใครที่กำลังจะเข้าไปในจังหวัดเหล่านี้นะครับผมเชียงใหม่เชียงรายพะเยาก็เช็คในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เส้นทางการเดินทางด้วยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็วของท่านทุกท่านนะครับผมวันนี้คุณของแผ่นดินนะต้องนำรายการลาทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันศุกร์แบบนี้นะครับผมเวลา9 โมงถึง 10 โมงกับคุณของแผ่นดินวันนี้น้องอั้นแล้วก็สวทลำพูนนำรายการคุณของแผ่นดินลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปิทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภริยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพัฒหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตรสิบไตรประสงค์สดับประกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายนุโมทนาถวายอธิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับประกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสายงและเสด็จไปส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สรรพกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ส่งทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก11รูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่ง ที่นั่งด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมประสิทธิสว่างควัตวรกัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณนะครับซึ่งภายในการประดิษฐานและตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตินะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูประโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47 พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนรสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
0: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
3: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของวานนะครับเป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
0: ่ครับ
3: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
0: ครับ
3: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
0: ์ครับ
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ย ก็อ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปดาห์ไม่ได
0: ้
3: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราลำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
0: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
0: ค
3: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะด
0: ัง
3: นั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วยนะ
0: ครับ
3: คราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับก็ต่อจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว
0: ่
3: าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
0: ครับ
3: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
0: ้
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
0: ครับนะ

0: ถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังคูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอษานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพพวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลทูลพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหฤทัยนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วในประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนาสีครับ
1: ติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ

0: เวรมณีสุขาปะทังสมาธิยามิสุราเวรยามัจจปมาทธานาเวรมณีสุขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเดนะทุกติยันติสีเดนะโภคสัมปทาสีเดนะนิพพติยันติตัสมาสีลัมมิโสทะเย
1: ที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตภัตตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: ครับคือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละนะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายภัตตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจริงสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้ในการถวายปิณโตภัตตาหารแล้วนะครับทั้ง10รูปก็คือท่านสมเด็จทั้ง10รูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายงหรือจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับจะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายงลาดพระผู้สายงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะนี้ด้วย
2: ครับ
1: เมื่อลาดพระผู้สายงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนเวนส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ย

0: พอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
0: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนก่อนครับ

0: แล้วก็จะได้การเก็บพระพุทธาโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลักทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้ง10รูปครับ
1: วาดิวาหาปุราปริปุเรนติสาวะลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวะตะมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกัปปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะ

ปาติเลกาวัตสตังชีวัตตุปาติเรกาวัตสตังชีวัตตุปาติเรกาวัตสตังชีวัตตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทุกขิโตโหตุปรมินทมหาราชาสัพพัมภราชินีสิทธิกิจจังสิทธิอัมมังสิทธิรากโกเทโยนิจังปรมินทมหาราชวรสะปรมณียาสหะโอวาทสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
1: ครับ
2: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่ไอ้เป็นอายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตุนจะถวายเองเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากนะฮะออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงฆ์แล้วก็จะได้สวดมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายงานพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมาติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสดับประกอบนะครับจำนวน47รูปครับท่านพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
1: ครับ
2: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
1: ครับ
2: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าพอเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
1: ครับ
2: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
1: ๆ
2: ในลักษณะอย่างนั้น
1: เท่ากับจำนวนทั้งวัน
2: ใช่ครับ
1: จำนวนที่สิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์ เราจะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
2: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยก็คงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะ
1: คร
2: ับเรียกว่าในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
1: ครับ
2: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก็คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตะอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
1: ครับ
2: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปนะส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาและแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้การเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
1: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
2: ใช่คร
1: ับกับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
2: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมาติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
2: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
2: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุศักดิ์นี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู่
1: ครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
2: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
2: คือส่วนตบในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่2ลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณปิญโญพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
2: นะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
2: ซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจกแจงรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
2: ้
1: นะครับท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
2: พัดรองนี่สมัยแล้วถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
2: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงาน ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถาก่อไก่กับคอควายอาจารย
2: ์คือตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
2: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงชั้นกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถาเนี่ยแปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: คตปัจจโย
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระครูสาอยู่นะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระเจ้าเนินสมทอดพระไตร11ไตรนะครับในเที่ยวแรกขณะนี้ได้เสด็จพระเจ้าเนินไปที่ด้านหน้าสงฆ์และที่หน้าละพระครูสาอยู่เพื่อจะได้ส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกนะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาณาและพระสงฆ์จะสดับพระกรลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกอบกัน
1: ครับ
2: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกอบคือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นก็ที่ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตับประกอบสัตตับปะก็คือ7
1: ครับ
2: ก็คือมาสวด7คัมภีร
1: ์ครับแต่ขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ
0: อนิจจาวัฏสังขารอุปาทวายธรรมิโนโอภาณิตวานิรุตันติเตสังโฆปะสมโมโส
1: เมื่อพระสงฆ์สดับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จพระจิตรหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิโณทกครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดุเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปขึ้นยังอาสม
0: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธรรมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธรรมหาราชวัตสะปรมราชินิยาสหภวัตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์ปิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมหิตรราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ประสงค์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นอย่างอาสงภายในพระที่นั่งพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2เพื่อจะขึ้นมาอย่างอาสงภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย์
3: ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยพึ่งยังดุมๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็พระผู้สายโยงที่ได้ลาดมาครับ
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผู้สายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าหากว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วเขาประสานนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะว่าในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยนะครับส่วนโคตรเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ในทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ นะครับทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชอาณาจักรเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: อนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังภูปะสมุสุขุ
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธโยคแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในเที่ยวที่สองนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการนะในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับจำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสงฆ์

0: ในการเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒนกุลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถที่ราชกัญญาณีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์จารย์ทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปนี่รายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัฒน์วัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้จะปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะประกาศได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สรับประกรณ์ในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีกหนึ่งเที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับและก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำจำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพิริยพัฒน์ราชสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระชนม์เองประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีท่านพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้า เข้าเฝ้าทูลอมทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกรณ์ครับ
2: ยะวัตตสังฆาราอุปาโนยัตถังวิโนอุปัสสิตวานิรุสสันติเตสังสุปปโน

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรแล้วเจ้าพนักงานได้เก็บพระภูษาโยคืนอย่างที่เดิม

0: กลับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสงฆ์ไทยในที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาภิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัฒน์วัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพผารามพระปริยะวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับปกรณ์ครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะและสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวช
0: ครับ
2: ในสังคมพุทธบ้านเรานะครับนั่นได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสาโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระอุดาโปรดเจ้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่หน้าอาสงฆ์12รูปเมื่อส่งทอดพระไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปส่วนของพระราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สดับก่อนในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าที่มีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: พระศักดิ์เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วยครับ
2: ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วยนะครับในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ้งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกรณ์เสร็จสิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระพุทธโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญๆนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำปูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คงก็ต้องบอกว่าสถานะของพระปูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศีล
0: ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศีลเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วจะมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้ามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก็เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: แล้วความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงฆ์และเจ้าหน้างานได้เก็บพระพุทธายงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับอยู่หลายท่านได้นำเรียนไปมาสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ่วงเวลาที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธีธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธีธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหาอัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วย

0: ที่รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและชกุลพระศรีนาถพิลากัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งมหาสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในสักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธีธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธนะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นสวดของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคัมภีร์เป็นที่ตั้งว่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตาลปัดอันนี
0: ้
1: นะส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะครับแล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมัทสังฆะอันนี้ถ้าเรามักจะเสียเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังฆหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวดก้าวปริเชตเน้นทุ่นทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายกันไปภาคหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซ
0: ึ่
1: งบางทีการตัดกับประวัติมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับซึ่งทำนองนี้ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุพะโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคน

0: ได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
1: ้ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์เพื่อปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยคว้าแชมป์รุ่น U16 พร้อมถ้วยพระราชทานได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีสะท้อนกระแสการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของประชาชน
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุพันธบัตรรุ่นนี้ชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบพลัสครบมิติทั้งการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมโดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับในวันแรกเป็นไปอย่างล้นหลามเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา21วินาทีสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกสามารถเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2569 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับครัวเรือนยกระดับตลาดทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกผู้มีรถเก่าทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 ราย
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214 สาขาและศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์ 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดได้แก่นครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานทั้งนี้หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นธรรมยิ่งขึ้นผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569 และการได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
4: ้นายพุฒิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 19.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ไปกว่า79โครงการดึงดูดบริษัทต่างชาติลงทุนพื้นฐานดิจิทัลและ AI ในไทยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราน
5: ายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุค AI และระบบสื่อสารความเร็วสูงโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วถึง79โครงการมูลค่ารวมกว่า 82,700 ล้านบาทครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่สายใยแก้วนำแสงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปจนถึงชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสงโดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Nvidia Cisco และ AWS เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักส่งผลให้เกิดการจ้างงานบุคลากรไทยแล้วกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ทิศทางการลงทุนกว่า160ยังกระจายตัวอยู่นอกพื้นที่ EEC เช่นพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสระบุรีซึ่งช่วยกระจายความเจริญและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในหลายภูมิภาคทั้งนี้ BOI จะเร่งเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีโฟโตนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงของภูมิภาคระดับโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยและแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจร และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงเช่นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจันทบุรีพร้อมส่งศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดเข้าช่วยเหลือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
5: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
5: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานย้ำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคู่สร้างความเชื่อมั่นประชาชนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้รับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเสียสละยึดหลักกฎหมายเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสันติสุขและความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้านนายอำเภอศรีสาครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่
8: นายกิตตินันท์เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครเปิดเผยว่าพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยกำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความเข้มด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดทั่วจังหวัดภายหลังเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาและเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปประพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
5: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาบูรณาการ3ฝ่ายขยายผลจับพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า 1,400 เม็ด
9: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติด ได้มีการส่วนที่กำลังบูรณาการร่วม3ฝ่ายเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทางนี้การปฏิบัติการในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกบุญเลิศตรัสสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและหัวหน้าชุดขยายผลยาเสพติดภูธรจังหวัดยะลานายกิติพลเปรมรัชชานนท์นายอำเภอรามันพันเอกจตุพรธานีพัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และว่าที่พันตำรวจเอกพงพันธ์สุริยวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรามันโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังจากชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรรามันกองร้อยทหารพรานที่4104และฝ่ายปกครองอำเภอรามันสืบสวนขยายผลเข้าจับกลุ่มนายล้อผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,400 เมตรโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อในการซื้อขายยาเสพติดจำนวน1เครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน1คันจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรามันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
11: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีนายวรยามบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอดอนตาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอความคืบหน้านโยบายสำคัญของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3หรือเงินล้านที่2ซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกช่วยสร้างอาชีพเพิ่มสภาพคล่องลดภาระต้นทุนทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านนาสโนหมู่ที่3ตำบลนาสเมงอำเภอดอนตาลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพร้อมรับฟังตัวอย่างการนำเงินกองทุนไปต่อยอดสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการติดตามงานครั้งนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นมากกว่าแหล่งเงินกู้แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
1: ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอ5นโยบายการศึกษาไทยพร้อมประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพยูเนสโกเจม2027
12: นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนประจำปี2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีศึกษาธิการจีนอาเซียนเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการกับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคว่าได้นำเสนอ5นโยบายการศึกษาหลักของประเทศไทยได้แก่การคืนเวลาให้ครูโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยลดภาระเอกสารการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสู่เด็กในพื้นที่ห่างไกลการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกจริงผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมการพัฒนากำลังคนผ่านอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนทั้งนี้ประเทศไทยได้ใช้วิธีดังกล่าวประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม UNESCO GEM 2027เพื่อแบ่งปันโมเดลความสำเร็จ Thailand Zero Dropout รวมถึงประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิต2028เพื่อผลักดันวาระความเท่าเทียมและการเข้าถึงการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในจังหวัดเชียงรายหลังถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์พร้อมเตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียล
13: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินจำนวนมากโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแล้วพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิษาประทุมมารายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่หากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับให้เรียบร้อย
14: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างชัดเจนก่อนชำระค่าปรับพร้อมเน้นย้ำว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังคงค้างชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีซึ่งหากนำรถไปต่อภาษีประจำปียังคงต่อภาษีได้ตามปกติแต่จะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวและจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยโดยประชาชนสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.เร่งตรวจสอบกรณีประวัติการรักษาของประชาชนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคาดว่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห
15: ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสได้เป็นกลางโดยคาดว่าจะได้ผลสรุปภายใน2สัปดาห์โดยการตรวจสอบแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติการบันทึกข้อมูลเพื่อผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI การตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบหรือการสวมสิทธิ์หรือไม่และมาตรการดำเนินการหากพบว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกข้อมูลจะเร่งแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานทันทีแต่หากพบการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จหรือเข้าข่ายการทุจริตเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทั้งทางวินัยทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีการละเว้น
16: ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหาร หน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตัวชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
15: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของรัฐหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจริงหน่วยบริการจะดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลต้นทางพร้อมออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมช่วยประสานงานดูแลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: กรมกิจการผู้สูงอายุเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ส่งเสริมการจ้างงานรองรับสังคมสูงวัยนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับที่พ.ศ.ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนากลไกคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัยในปัจจุบันเสริมสร้างระบบสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งการทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหากไม่มีการปรับแก้ก็จะเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไปอย่างไรก็ตามกรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพเข้าถึงแหล่งงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการจัดทำร่างกฎหมายทั้งการส่งเสริมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนมีการจัดฝึกทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีกองทุนผู้สูงอายุเป็นแหล่งทุนหนุนเสริมการประกอบอาชีพขณะเดียวกันกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุโดยปี2569สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้กว่า 36,000 คนและปี2570มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นกบข.ชวนสมาชิกรู้จักแผนเสี่ยงปานกลางเหมาะกับสมาชิกรับความผันผวนระยะสั้นได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ตามระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยแผนที่มีความผันผวนปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์และแผนเชิงรุก65ซึ่งแผนที่มีความผันผวนปานกลางเหมาะกับสมาชิกที่สามารถรับความผันผวนระยะสั้นได้มีระยะเวลาการออมนานมีการกระจายความผันผวนลงทุนในสินทรัพย์ที่เน้นให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอาทิสินทรัพย์กลุ่มยอมรับการเติบโตสินทรัพย์กลุ่มรองรับเงินเฟ้อโดยสมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงและศึกษารายละเอียดของทุกแผนการลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองทั้งนี้สมาชิกกบข.สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้12ครั้งต่อปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
18: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
17: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
18: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ขณะนี้เวลา 12:30 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วกองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับกองกำลังตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่เพื่อดูแลความปลอดภัยในฉนวนกาซาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างคนกลางไกลเกลี่ยได้แก่อียิปต์กาตาร์และตุรกีกับผู้นำกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิสราเอลยังไม่ได้ออกแถลงการที่เกี่ยวข้องกับการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ในครั้งนี้
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาวเววิสลาวาเปโตรวาชามูวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบัลแกเรียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลบัลแกเรียทบทวนการอนุญาตให้อากาศยานของกองทัพสหรัฐประจำการชั่วคราวอยู่ที่ฐานทัพอากาศเบสเมอร์ในบัลแกเรียเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเท่ากับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการรุกรานอิหร่านซึ่งไม่อาจยอมรับได้และขัดต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างอิหร่านและบัลแกเรียที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้นายอารักชียังสนทนาทางโทรศัพท์กับนายคอสตันติโนสคอมบอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไซปรัสโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันไม่ให้ฐานทัพของประเทศต่างๆจะถูกนำไปใช้เพื่อการรุกรานอิหร่านซึ่งประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สหรัฐใช้ดินแดนสำหรับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลที่จะตามมา
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีเหอหลี่เฟิงของจีนซึ่งรับผิดชอบด้านนโยบายเศรษฐกิจสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าจีนแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐที่บังคับใช้กับหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหารือเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มีเสถียรภาพตลอดจนแก้ไขความวิตกกังวลของทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมด้านนายเบเซนกล่าวว่าสหรัฐยังคงหวังว่าจีนจะปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกลไกไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศที่สมดุลเป็นธรรมและสร้างสรรค์มากขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดคุโมมาตะจัดตั้งศูนย์พักพิงกว่า400แห่งทั่วทั้งจังหวัดซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 10,000 คนด้านนายคิมูระทาคาชิผู้ว่าราชการจังหวัดคุโมมาตะระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากศูนย์การค้าอีออนมอสคุโมโมตะและโรงงานนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีเกิดเหตุระเบิดและพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตนอกจากนี้นายทาคาชิให้คำมั่นว่าจะยังคงทุ่มเทอย่าง

ภาคภูมิใจและเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติพร้อมตอกย้ำบทบาทของกีฬาในการสร้างโอกาสพัฒนาเยาวชนและเชื่อมโยงมิตรภาพจากทั่วโลกผ่านสนามบาสเกตบอลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศนักหวดไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาเมรอนแพดลี่จากฮ่องกง2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเรวัณอมราสิงห์เหตจากศรีลังกาที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะพิชพงษ์จีนาพันธ์จากไทยไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1ด้านหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต3ต่อ66ต่อ2และ6ต่อ1ส่งผลให้นิดวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับชิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่ชนะอาลิสคาโดซีจากออสเตรเลียมา2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3นอกจากนี้นิดวรัตน์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยหลังจากผนึกกำลังกับจันทรรัตน์ธารานิสรเอาชนะเคเยนลิมจากสิงคโปร์กับออเรลีลอยหว่องจากฮ่องกงในรอบรองชนะเลิศไป2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ0ขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศอนันต์ณทีกับก้องภพแซ่ลิ้มช่วยกันหวดเอาชนะเรวัณอมราสิงห์เหจากศรีลังกากับวิหารมุลูกุตราจากอินเดีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ7ต่อ5ทำให้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์กับพิชพงษ์จีนาพันธ์และเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียที่ตัดเชือกชนะจาเรตฉุยจากฮ่องกงกับติตุสมูโตจากฟินแลนด์มาได้2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ1ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-11 ส่งผลให้สุภนิดาผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับแทนวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียประเภทหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับนับประภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกเอาชนะลีโซจินกับลียอนอูจากเกาหลีใต้ไป2ต่อ1เกม 21-19 13-21 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่ของซี่หยูโลกับโนรากิลาไมซาร่าจากมาเลเซียหรือซูหยินหุ่ยกับหลินเจียยุนคู่มืออันดับ11ของโลกจากไต้หวันขณะที่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสพิตาเวทเลอร์ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนานาโกฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่น2ต่อ0เกม 21-11 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับฟรานเชสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ27ของโลกจากสหรัฐอเมริกาประเภทคู่ผสมรุธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิสาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ21ของโลกเอาชนะเฉินตังเจียกับคลาริสาซานจากไต้หวันไป2ต่อ1เกม 11-21 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ40ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภัทรจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์ตบชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกล2ต่อ1เกม 21-13 9-21และ30-29ผ่านข้อรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเรฮานูฟานกุชาจานโตกับกอเลียเอมมานูเอลวิจาจาจากอินโดนีเซียทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามโดยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียซึ่งการฝึกซ้อมเป็นเวลา1ชั่วโมงเน้นการเคลื่อนที่การรับบอลและการเสิร์ฟรวมถึงแท็กติกที่เตรียมไว้สำหรับเกมวันนี้โดยเฉพาะโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมในสนามจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวและมั่นใจว่านักกีฬาไทยโดยเฉพาะดาวรุ่งกระหายอยากลงสนามปล่อยพลังเต็มที่ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 น.
ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC

0: 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมงเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการจบสกอร์โดยฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับมาเลเซียเป้าหมายเดียวคือเล่นในบ้านต้อง3แต้มเท่านั้นเพื่ออีก2แมตช์จะได้ไม่กดดันถ้ามี6แต้มก่อนทีมชาติไทยจะเข้ารอบแน่นอนแต่จะเป็นที่1หรือที่2ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปแต่เกมนี้สำคัญต้องทำให้ได้เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกและอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจที่สนามกันมากๆสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา20นาฬิกาก่อนไปพบฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงและจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600ถึง99ป .1150 มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพานประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
6: หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมท่านผู้ฟังคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเช่นกันกับการมีสุขภาพดีย่อมมีความสุขในชีวิตมากกว่าซึ่งการจะมีสุขภาพที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยพฤติกรรมหรือวิธีการอะไรที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่พฤติกรรมธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่เราทำจนติดเป็นนิสัยบางวิธีสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นการดื่มน้ำหลังตื่นนอนหรือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะแน่นอนว่าสุขภาพที่ดีนั้นเราสามารถสร้างให้เกิดเป็นนิสัยได้นั่นหมายถึงสุขภาพดีสร้างได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้มีวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากค่ะเช่น 1. อย่าปล่อยให้ศีรษะรับความเย็นเมื่อต้องออกนอกบ้านในยามเช้าตรู่หรือวันที่อากาศเย็นให้รักษาความอบอุ่นบนศีรษะด้วยการสวมหมวกหากไม่ให้ความอบอุ่นแก่บริเวณศีรษะในตอนเช้าจะทำให้เกิดโรคจากความเย็นที่มากระทบได้2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เย็นนานๆการอยู่ในห้องที่มีความเย็นและชื้นในระยะเวลานานอย่างเช่นห้องทึบที่เปิดเครื่องปรับอากาศนานๆหรือการนั่งในพื้นที่เปียกชื้นเป็นเวลานานจะทำให้ได้รับความเย็นชื้นมากเกินไปจึงควรเปิดหน้าต่างให้มีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องบ้าง 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่ชุ่มเหงื่อเมื่อรู้สึกว่าร่างกายชุ่มเหงื่อจนทำให้เสื้อผ้าเปียกชื้นให้รีบเปลี่ยนชุดทันทีเพราะในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะส่งผลให้รูขุมขนเปิดกว้างซึ่งเปิดรับโรคจากภายนอกได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ความชุ่มชื้นจากเหงื่อเท่านั้นแต่การเปียกชื้นจากละอองน้ำเช่นเสื้อผ้าที่เปียกฝนแม้จะเป็นการเปียกชื้นเพียงเล็กน้อยก็ควรเปลี่ยน 4. อย่าสวมเสื้อผ้าที่ตากแดดหมาดๆความเย็นเกินไปทำให้ร่างกายเสี่ยงโรคความร้อนก็เช่นกันไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ตากไว้กลางแดดทันทีควรรอให้ผ้าคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยสวมใส่เพราะเสื้อผ้าที่ผ่านความร้อนจากแสงแดดจัดๆจะมีพิษร้อนสะสมอยู่ในเนื้อผ้า 5. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟหรือจุดตะเกียงเวลานอนการเปิดไฟไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากธรรมชาติหรือแสงไฟจากหลอดไฟรวมถึงแสงจากจอต่างๆที่ไม่ปิดให้เรียบร้อยจะรบกวนสภาวะที่ร่างกายเปิดรับพลังงานทำให้มีผลต่อจิตใจขณะนอนหลับและส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าเพียงพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยซึ่งยังส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมหาศาลและไม่ได้มีผลดีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมนฤนาถแข็งขันเรียบเรียงปณิศราผ่านแก้วนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และทิติมาอินกลัมอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนหมุนคืน95นะครับผมมองละปูนมาแล้วนะครับผมอยู่กันท้องอันอาทิวัฒน์กันทับปิงนะครับวันศุกร์แบบอี้มาอยู่ด้วยกันนะตอนอันพับไปหอยพาเขาเผาข้าวบ่ายข้าวต้อนนะครับผาข้าวต้อนเนาะบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับมาอยู่ด้วยกันกับมองละปูนนะครับมีเพลงเพราะๆนะครับผมรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาเอ่ยมาเอ่ยกันนะครับผมแน่นอนเลยนะเดี๋ยวหน้าไปเขาเปิดเนอะเดี๋ยวตอนนี้ขออัปเดตในเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นฝ้าสักหน่อยเนื่องจากว่ามีร้ายตีด้วยกันนอนเนื่องจากหันว่ามีภาพมีคลิปต่างๆเนาะที่ฉันค่อนข้างจะแบบโอ้นำนักแต่นักว่าหลายพื้นที่ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงของเฮากับเชียงใหม่นะเชียงรายนะพะเยาเอ้ยนะครับผมวันนี้ฝุ่นภาคเหนือของเฮาน่าจะมีสักประมาณ 70% นะอันนี้อุตุนิยมวิทยาเป็นบอกไว้ฝนตกหนักบางแห่งเนาะที่ไหนตกกันพองนะแต่ที่ละปูนตอนนี้ที่น้องอั้นอยู่แดดออกอยู่เนาะนะแต่ตะวันนี่ตกลงมาแต่นะครับผมก็ยินมาให้หน่อยนึงแต่ว่าหลายๆตีเนาะประกอบไข่ของมันตกหนักบะจะอีเนาะตกหนักตกมึนๆสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำท่วมขังนะน้ำป่ามาดินโคลนถล่มอีเนาะนั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ในเรื่องของสุขภาพอยากจะติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอีเนาะแล้วก็การเดินทางเหมือนกันก็เป็นเรื่องสำคัญหากใครจะไปต่างเชียงใหม่ไปต่างเชียงรายไปต่างพะเยาเช็คสถานที่กันต้นเนี่ยว่าสิ่นทางตรงหันปิ้นจะได้กันพองนั้นน่ะมันผ่ายถนนก่อดินโคลนมันถล่มก่ออีหนานะครับผมแล้วก็เปิดกับกระเตินไวเนอร์ว่ากลุ่มพื้นที่มีความเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับภาคเหนือเนาะถ้าภาคเหนือตีเตือนเลยนะครับผมว่าจะเป็นสีแดงอีนะก็มีตีเชียงรายแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับผมล่าสุดเลยก็เห็นว่ามีในเรื่องของการแจ้งเตือนเนาะแล้วก็มีภาคเหนือตีอื่นๆตีอาจจะเป็นสีเหลืองนะอาจจะตกหน่อยลงมาหน่อยนะครับผมก็ตีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรนะครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะสำหรับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศแต่เดี๋ยวมาอัปเดตในเรื่องนี้ละกันเนอในเรื่องของสถานการณ์น้ำเหนือนะเพราะว่ายังคงต้องติดตามพอมันหนาปิ้นห่วงอยู่เนาะหลายพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังนะครับทุกหน่วยงานประกอบเตรียมรับมือหรือพร้อมแล้วก็จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าหรือเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมระหว่างวันที่30กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหาคมนะครับผมในหลายจังหวัดด้วยกันซึ่งจากที่ผ่านมาเรามีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฝนตกมาปุ๊บดินโคลนก็ถล่มน้ำป่าไหลหลากอัปเดตกันเป็นจังหวัดไปสักหน่อยนะครับผมของเจ้าวันนี้เปิ้นบอกว่าเจ้งไห้นะเป็นเฝ้าระวังในเรื่องของระดับน้ำสายที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะไกลระดับวิกฤตแล้วอีเนาะแต่นี้ตั้งแต่ข้อมูล8โมงเนาะต้องบอกจะอีนะครับผมเป็นรายงานว่าตรวจวัดระดับน้ำนะครับจุดตีแม่สายเนาะแต่ประมาณ 4.01 เมตรนะครับไกลระดับวิกฤตก็คือ 4.20 นะครับผมแล้วก็ตีแม่ฟ้าโลงเนาะระดับวัดใดก็คือ 3.14 ระดับวิกฤตอยู่ที่ 4.5 นะครับผมซึ่งอยู่ในระดับเตือนภัยเตรียมความพร้อมเนาะ 2.1 นะครับผมในส่วนของมีตุ่นไหม้นะมันโขนทับเสาไฟฟ้านะครับผมแรงสูง4ตุ่นไฟดับ6หมู่บ้านนะว่าจะเป็นอันตีอุทยานลำน้ำก๊กนอบริเวณวัดแม่แอบนะครับผมบ้านดอยแห้งนะอำเภอเมืองแล้วก็ส่งผลเหือกระแสไฟดับหลายพื้นที่ตัวการอันนี้ก็เป็นกำลังใจเหือตังเจียงไฮกันสักหน่อยนะครับผมในส่วนของแม่ฮ่องสอนประกอบว่าเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทางสัญจรเนาะน้ำป่าไหลหลากพองนะครับที่อำเภอเมืองมีฝนตกในพื้นที่ตั้งแต่วันที่29มาละอู้ตกหนักแต่หนักกว่าเนาะส่งผลให้เกิดเหตุน้ำขังแล้วก็ดินสไลด์ตีบ้านห้วยเสือเท่านะครับผมหมู่ที่8แม่ตีหมู่13เนาะมีดินสไลด์นะครับรวมทั้งมีเศษไม้กิ่งไม้ตกมากีดขวางนะครับทางจราจรหลายจุดด้วยกันโดยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนประกาศเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าบริหารจัดการสถานการณ์เคลียร์เนาะในเรื่องของสถานที่ต่างๆพี่น้องได้ผ่านได้แบบว่าสะดวกขึ้นนะครับผมหากมีเหตุการณ์ที่ไหนเดี๋ยวน้องอันเอามาอัปเดตกันละกันนะครับผมใครติดต้องการขอเพลงนะครับผมนะมาได้เลยนะครับผมแต่ว่านี่เฮาอันฝากสิ่งไว้เนาะเผื่อวันนี้ใครคิดถึงกันนะครับผม053-525-566เนาะสามารถโทรมาขอเพลงกันได้แจ้งข้อมูลข่าวสารกันได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตสักหน่อยในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเนื่องจากว่าตะกี้นี่อันไอเปิ้นเอิญมาว่ามีคนโทรเข้ามานะเปิ้นถามในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวินจะได้กันพองเดี๋ยวเราจะมาอู่มาเอ่ยกันสักหน่อยเนาะนะครับผมสำหรับช่วงนี้ถ้าใครจะขอเพลงลังไม้ก็โทรมาได้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวปิ๊กมาอยู่ด้วยกันกับมองหลับปูนนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ไปกับสู่รายการมองหลับปูนนะครับผม1เพลงก่อนละกันเนาะสำหรับเพลงตีจบไปแฟนพุ่มพวงนะครับผมเป็นเสียงแบบว่าสมัยเก่าเลยเนาะมีท่านผู้ฟังนะโทรมาขอเพลงนะครับผมมาขออะไรก็ขอโทษที่มันใจการได้กันเพลงไอ้เอาใจแฟนเอาใจเมียน้อยนะครับผมจะได้เดี๋ยวจะจัดหื่นในช่วงต่อไปนะรวมไปถึงแฟนมหานะครับผม2บทเพลงนี้เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเฮาจัดหื่นในช่วงหน้าละกันนะครับผมหับซ้าย1ไม้หน้าไม้1สายละกันเนาะสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: โอ้รอฟังอย่างนี้ตําเจ้าแล้วนี
1: ่มาแล้วนะ
2: ก็มาหาติเดิม
1: ครับผม
2: ถ้าบ่ได้ฟังแล้วมันอยู่ไหนม่วนงกคิดนะ
1: โอ้นะครับ
2: ฟังแล้วมันสบายอกสบายใจ
1: ครับผม
2: มันถึงจะติดแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ครับนั่นน่ะกะ
2: เอาวันนี้ครับต่อข้างอย่างเจ้าวันเนี่ย
1: วันนี้กินก๋วยเตี๋ยวครับผม
2: โอ้ล้ำเนาะ
1: แมนครับผมวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวแห้ง
2: เจ้า
1: ครับแล้วกิน
2: ของจะขอเพลง
1: เพลงอย่างนี้ครับ
2: อยากหลับตาในอ้อมกอดเธออ
1: ยากหลับตาในอ้อมกอดเธอเนาะ
2: เจ้า
1: ครับผม
2: มอบทุกเสียงทุกสายนะเจ้า
1: ครับผม
2: พิเศษก็หน้าไหมนะเรา
1: ครับผม
2: จ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับผม1สายนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะได้เดียวเฮามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยเนาะตะกี้เฮาขอเพลงกันไปนะครับ2บทเพลงเดี๋ยวจะได้เดียวช่วงหน้าเฮาจัดหื่นนะครับผมมีข่าวๆนะครับผมที่จริงอันตะวันนั้นใครไปใส่บาตรปิ้งปุดพองหุ่นเนาะอันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปใส่บาตรปิ้งปุดนะแต่ก่อนนี่ยามละอ่อนน้อยนะยามวัยรุ่นนะเปิ้นโจรก็ไปใส่บาตรปิ้งปุดอีว่ะเปิ้นเหอไปว่าเฮาก็ก็คิดว่าวันปุดอีเนาะเป็นว่าปุดมันเป็นปุดอันเต็งคืนปุ๊บมันเป็นปุดแล้วเนาะอันต่อไปนั้นมาคืนอังคารเฮาก็ไปนั่งสวดกันแล้วมันก็จะข่าวมันไปปิ่นวันปุดนะเคยไปเตือนนึงไปวันปุดแต่ไม่ใครสักคนใครเคยปิ่นพองนะไปปะใครสักคนไปว่าน่ะข่าวไปปุ๊บคือปิ่นวันพฤหัสไปแล้วมันใจสักกามนะล่าสุดเลยก็ได้ไปลมงานตีเป็งปุดตีวัดพระธาตุหาลิกพุนชัยเนาะวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งก็ปิ่นวันปุดนะสักเต็งคืนนี่อ่ะฝุ่นตกบึ้งบึ้งๆนะแต่จะได้คุณก็มาหนักมาหลายเหมือนกันเหมือนเก่าเนี่ยก่อนเริ่มพิธีสัก5นาทีนี่อ้อฝุ่นย่างว่ะนะเปิ้นว่าเปิดหืออันฝ่าเปิดไฟอันอย่างก็แสงพระจันทร์แจ้งว่ะเปิ้นก็หือเดินพระก็เดินมาใส่บาตรปิ้งปุดโอ้คุณนักขนาดน้อมเกยมาใส่บาตรปิ้งปุดตีอันวัดพระธาตุนะครับผมไปครั้งแรกข้าได้ไปพองเกาะอนุโมทนาบุญโดยละกันใครที่ฟังอยู่นะท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เอาบุญมาฝากกันสักหน่อยเนอะครับผมจะได้แล้วก็ส่งบุญไปถึงทุกเสียงทุกสายนะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะเปิ้นมีครั้งนี้เนาะเปิ้นมีอันการอันขายออสลากออมพัดนะครับผมใครตีอยากจะออมเงินนะครับผมแล้วก็รอลุ้นในเรื่องของต้องรอลุ้นเนาะเพราะว่าดอกเบี้ยต่างๆมันสูงแต่นะครับผมเปิ้นเปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออม plus นะครับผมวันนี้เป็นวันแรกเนาะวันแรกผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเริ่มต้นก็คือ100บาทเอาไว้ออมกันนะครับดอกเบี้ยสูงสุดก็คือ 2.80% นะต่อปีกระทรวงการคลังประกอบเปิดจำหน่ายนะครับพันธบัตรรัฐบาลออม plus นะเตอร์แรกเลยนะครับผม31กรกฎาคมแต่เอาแต่เนอะอันนี้ต้องเอิญบอกกันก่อนตีจริงน้องอันก็อยากจะอันไปซื้อสลากเก็บไว้นะสักอันร้อย200ก็ยังดีเนาะปิ้นแบบเงินออมไว้ในอนาคตกดไปเดี๋ยวมันหมดแล้วเอาแต่เอามาบอกนี่อยากบอกว่าถ้าเพิ่มมีครั้งหน้าเนาะก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าเดี๋ยวไปซื้อออมกันนะเนื่องจากว่าดอกเบี้ยสูงจริงๆเลยครั้งนี้เปิ้นเปิดเพื่อที่จะเป็นทางเลือกในการออมแล้วก็ลงทุนนะครับง่ายกับพี่น้องประชาชนโดยกำหนดนะครับผมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีเลยนะครับผมสำหรับรุ่นแบบเป็นห้องมันมี2รุ่นเนาะมีรุ่นแบบ3ปีนะร้อยละ 2.80 ต่อปีแล้วก็มีรุ่น10ปีเหมือนกันนะครับผมผู้ที่ลงทุนนะจะได้รับประโยชน์ก็คือ plus นะครับมากกว่าการออมดูในรูปแบบเดิมก็คือมีจำหน่ายทุกเดือนนะเดี๋ยวลองเดินหน้าว่ามันจะเป็นจะใดเนาะเข้าถึงการออมได้ง่ายนะครับผมแต่กี้น้องอันกดเข้าไปก็คือตีแอปเป๋าตังนั่นเองนะครับผมมีกลไกตลาดมารองรับแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นเนาะเปิ้นบอกว่า กำหนดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสเนี่ยจำนวน2เตอร์ติดกันเตอร์ละ 4,000 ล้านบาทนะครับช่องทางก็คือใครมีเป่าตังเก็บไว้ได้เลยนะเข้าไปง่ายแต่ต้องมีอายุเกิน15ปีบริบูรณ์เนอะซื้อได้ง่ายนะครับผมกดไว้นอเริ่มต้นเพียง100บาทต่ออันนะครับสูงสุดเกิน3ล้านบาทนะครับผมจะได้แล้วก็หาง่ายๆเลยก็คือเข้าไปตีเป่าตังเลิกเมนูลงทุนนะติวอลเล็ตสบสบมนะครับแล้วก็กดจองได้เลยนะครับผม1ซ้ายนะเดี๋ยวจะไปฟังเพลงกันนะครับผมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผม
3: ยังยังลี่ครับ
1: เพลงยังก็ครับ
3: ยังยังลี
1: ่แฮมสเตอร์เตอร์สุมาร์ท
3: เพลงยังยังลี
1: ่ครับแล้วเพลงของใครน่ะเออไอ้ยังอยากมีหนี้อีกอ่ะ
3: ครับอยากมีหนี้
1: อยากมีหนี้อีกได้เดี๋ยวหาซ่อม
3: ถ้ามันซ่อมแบบป้าเอาเองไม่ก็ได้หรอก
1: เพลงอย่างครับ
3: ยกเมียให้เพื่อน
1: ฮะ
3: ยกเมียให้เพื่อน
1: ยกเมียให้เพื่อนอีกอ่ะ
3: คร
1: ับครับผมเดี๋ยวซ่อมเหินกันเนอะ
3: ขอพักเพื่อนให้ไว้ให้กับมูอันเล็กเกินอันเฮลี
1: ่ครับผมครับขอบคุณครับ
3: คร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับนี่ต้องสุมาอภัยแบบว่าเออฟังแล้วมันฟังทีเนาะเพลงยังอยากมีหนี้อีกอ่ะถามแม่นๆเนี่ยใจเนอร์เดี๋ยวจะร้องเสาะก่อนละกันนะครับผมงานเข้าไปฟังเพลงนี้กันเลยนะครับผมท่านผู้ฟังน่าจะเป็นเบาเลือน้อยเนาะเอาใจเมียนะครับผมเอาเพลงนี้ไปก่อนเลยนะครับ

แฟนมาหานะครับผมมหาหนอมใจมาหานะแฟนมาหานะครับผมขอมาใจสิงห์กำแพงนะครับผมรวมไปถึงเพลงติเจ้าเพ่งเร็กไปนะครับผมเอาใจเมียน้อยนะครับผมสองบทเพลงในติขอกันเข้ามาในช่วงแรกๆแบบอีนะครับก็เป็นเพลงไวนะช่วงนี้นะครับผมเผื่อว่าใครรับใครนอนช่วงก่อนนะครับผมตะกี้มันบอกว่าเข้าพรรษาแล้วเอ็นก็เลยขอเพลงแฟนมาหาเอ็นนะครับผมแต่จะได้แล้วเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงตีผ่านมานี่ก็มีงานบุญหนักเหมือนกันเนาะตั้งแต่28แล้วก็เป็นพิธีนะครับผมมหามงคลเนาะเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวพอเสาเก่าก็เป็นวันอาสาฬหบูชาเนาะพอตะวันนี้นะครับผมก็คือวันพระฤหัสนะเสาเก่าอ่ะเสาแปดเสาเก่า30นะ30ก็เป็นวันเข้าพรรษานะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะงานบุญบ่อนเฮาย่อมมดเสงเน้อนะเฮาเป็นเมืองบุญนะครับผมก็จะมีสลากย่อมเนาะแต่ทีมสำคัญเลยที่คนรอคอยแล้วก็คนก็จะฮู้จักกันก็คือโคมแสนดวงนะครับตีละปูนนะเปิ้นก็จะเริ่มกันแล้วเน้อนะเปิ้นกำลังเตรียมการนะครั้งนี้เปิ้นก็เลยห้องกันมาประชุมกันนะท่านผู้ว่าเปิ้นก็ได้สั่งการนะมอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าเป็นประธานเนาะท่านเบญจวรรณมีเผือกนะครับผมเพื่อที่จะมาดูว่าเอ๊ะจะได้ดีปีนี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะจัดงานนะโคมแสนดวงนะมันก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ละปูนเนาะซึ่งต้องบอกว่าโคมแสนดวงเนี่ยปิ้นแฮมหนึ่งไปห้องว่าเหมือนเทศกาลก็ได้เนาะปิ้นเทศกาลงานบุญอย่างนี้นะครับผมติปิ้นซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเฮานะซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรยังไอ้น้องอันเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเปิ้นเยะตัวเฮาเปิ้นหุ้มเหมือนเฮาไอ้นะโดยที่เฮาต้องบังคับเปิ้นนะเปิ้นไขมาแควนโค้งเพราะว่าโอ้ไอ้นะเปิ้นก็มาเองโดยติ้มต้องบอกว่ามาเนอร์ไอ้นะเปิ้นจำอินเนาะอันนี้แหละไปห้องว่าซอฟต์พาวเวอร์ทำออกไปเหอะคนห้องคนหันเนาะพอเปิ้นหันปุ๊บเปิ้นก็อยากจะมารวมงานกับเฮาอีนะอันนี้ก็ซอฟต์พาวเวอร์บันเฮาหนึ่งในนั้นก็คือโคมแสนดวงตีตอนนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมนะแล้วก็ได้รับเหมือนประว่าเสียงตอบรับดีๆจากนักท่องเที่ยวนะติดต่างจังหวัดนะเนื่องจากว่าอาจจะเกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็ได้นะโลกโซเชียลต่างๆที่มีคนมาแล้วเปิ้นก็โพสต์กันหันกันมาแถวป้ายของคุณกรุงเทพเปิ้นมาบ้านเฮานะรอบนี้เปิ้นก็เตรียมการนะครับที่จะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดละปูนในงานเฮาโตยนะเนื่องจากว่าชงตีปีนโคมแสนดวงเนาะมันง่ายแต่เลยนะตีวัดพระธาตุก็จะมีการห่อยโคมเนาะถวายปิ่นพุทธบูชานะครับเหือกับพระธาตุเจ้าหาริพุนชัยของเฮาตีนาลานเจ้าแม่ก็ถวายเหือกับเจ้าแม่อีเนาะจะได้แล้วกันเนี่ยปรากฏว่าเออเนี่ยอีก็เอาแต่ละพื้นที่เอาแต่ละตีที่มันมีความสำคัญอยู่แล้วนะมาเป็นถนนสายวัฒนธรรมดีก็ฮะอีนะไม่ว่าจะเป็นตั้งวัดพระธาตุหาริพุนชัยเนาะเขตเมืองเก่าบ้านเฮาถนนสายวัฒนธรรมลานเจ้าแม่อีนะแล้วก็พื้นที่ในตำบลวิงยองอีนะครับผมมันคือเกิดเส้นทางท่องเที่ยวแบบต่อเนื่องสร้างประสบการณ์เหือกับคุณติมาแอวงานโคมแสนดวงก็จะแบบว่ากระจายรายได้ไปในหลายจุดด้วยกันอีนะครับผมแนวทางในการจัดกิจกรรมตัวเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นำเสนอเหือปิ้นแบบว่าการท่องเที่ยวแบบว่าเชิงวัฒนธรรมเนาะเป็นพองวิถีลำพูนร่วมสมัยปรากฏจะถ่ายทอดอัตลักษณ์นะครับจังหวัดละปูนนะครับผ่านงานหัตถกรรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยตาติมอันอุ่มได้เลยก็คือติมอันอุ่มได้เลยก็คืออาหารเนาะมาทำของกินล้ำนำเดียวตุยและปิกมาอยู่ละปูนก่อนมีอันในเรื่องของอาหารต่างๆเนาะคณะนี้ก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดละปูนนะครับผมเสนอการจัดขบวนแห่นะโคมในพิธีเปิดงานนะครับพร้อมจัดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับผมก็เตรียมนะครับส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็การเล่าเรื่องนะครับผมผลิตภัณฑ์ในเรื่องของชุมชนเนาะมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเฮาด้านในองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนและเทศบาลเมืองละปูนแล้วก็เทศบาลตำบลเวียงยองเปิ้นก็ได้นำเสนอว่าเปิ้นจะมีการบริหารจัดการพื้นที่เนาะการตกแต่งภูมิทัศน์การจัดระเบียบการจราจรนี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเนื่องจากว่าช่วงตีมีงานเนาะถนนบ้านเฮาโอ้คนอดแอดนะรถก่อนนักคุณก่อนนักนะจุดจอดรถมีที่ไหนพองสิ่งอำนวยความสะดวกมีที่ไหนพองเปิ้นจัดมาอำนวยการแล้วก็ทำเหือรองรับเนาะนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนนะถึงมันมีประสิทธิภาพที่สุดนะแล้วก็ถึงมันมีมาตรฐานเนาะในทุกมิติด้วยกันทางการประดับโคมแสงสว่างที่เพียง

จะนาไปก่อนจะได้แล้วก็โคมแสนดวงเป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะครับผมตีอยากจะเหือทุกคนเนาะโฮมกันสืบสารเนาะที่จริงโคมก็เอาไปปูชานะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จริงก็เป็นพุทธบูชาเนาะเหือกับพระเจ้านะครับผมเหือครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮาเคารพนับถือถ้าไปแขวนตีวัดพระธาตุก็เอาไหว้สาวัดพระธาตุอีหนอกไปแขวนตีเจ้าแม่นะครับก็ไหว้สาเจ้าแม่อีเนี่ยเป็นเหือบ้านเฮามีความสว่างไสวอนาคตก็สว่างไสวเป็นสิริมงคลเหือกับตัวเก่าแล้วก็เปิดห้องไว้ได้ครอบครัวของเฮาเนาะสมคุณก็เออขอพรเผื่อครอบครัวของเฮาเองนะครับผมจะได้แล้วก็เชิญชวนกันได้นะครับเชิญชวนถ้าใครมาแอลอีดีกว่าคุณบันเฮาแอลก็ไปลืมถ่ายรูปเช็คอินไปนะครับผมนี่นะครับสั่งซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยกันซอฟต์พาวเวอร์มันก็จะทำเมื่อคุณเข้ามาจังหวัดเฮาหนักขึ้นคุณหนักขึ้นแล้วเฮาจะดีจะได้เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นคุณก็จะเอาเงินมาจับจ่ายใช้ซอยซื้อของกินบันเฮาร้านค้าก็ได้ขายหนักขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วมันเป็นช่วงตีน่าจะหนาวแล้วเนาะหนาวแล้วก็บันเฮาก็จะมีคุณเข้ามาหนักมาหลายขึ้นนะครับผมฝากไว้ตัวกับกิจกรรมเตือนนี้แถมอย่างนึงตะกี้ที่อู่ไปนะครับผมเฮาบอกว่าบ้านเฮาขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของกินเนาะต้องบอกว่าตุ๋ยละน้ําเดี๋ยวนี้นะนํานักขืนติ๊กๆแน่ของกินบ้านเฮาเปิ้นบอกว่านี่โจรกันมาโหวตดีกว่าว่า1จังหวัด1เมนูนะครับผมเชิญชูอาหารถิ่นจังหวัดลำปูนของเฮามีหยังพองแฮไข่ฮู้จักพองเนาะอย่างแรกอันนี้มักขนาดเลยเนาะอย่างแรกเปิ้นบอกว่าเป็นเมนูยําผักกาดหน้าแน่ใครเคยกินพองนะครับยําผักกาดหน้าก็เอาผักกาดหน้านี่แหละครับผมที่ปลูกหลังฤดูเก็บเกี่ยวเนาะเกี่ยวเข้าปุ๊บผักกาดหน้าก็จะออกเนาะมาปรุงนะมาใส่ป้าพองสมุนไพรพองรสชาติก็จะหอมสมคุณใส่จิ้นหมูนะบ้านน้องอันใส่จิ้นหมูนะครับผมหมูสับนะมันก็จะอร่อยมากๆเลยแล้วก็เอาไปเจียวน้ำมันก็ไปคำว่าเจียวน้ำมันก็ตั้งน้ำมันแล้วก็อันหอมทอดเข้าไปแล้วซุ่มหนึ่งอีน่ะหอมขนาดแน่เมนูแรกเนาะเมนูที่สองไปบอกว่าเมนูลู่อย่างนั้นลู่บักกะลู่บักก้อยอีวะมันคืออย่างนั้นเฮาก็ยังเคยกินนะคล้ายส้มตำล้านนาอีวะใจน้ำอ้อยแล้วก็น้ำขามเปียกปรุงรสนะทานร่วมกับผักพื้นบ้านรสหวานเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมอีวะอ๋อบักกล้วยว่ะอ่านก็ผิดนะเมนูลู่บักกล้วยเอว่ะน้ำกล้วยนี่ถ้าจะเป็นน้ำกล้วยเตี๋ยแต่เป็นว่าเป็นลู่ที่จริงบักเฮาเป็นตำสุ่มเมืองก็น่าจะเป็นตำสุ่มเมืองเนาะที่เป็นมันอ่องน้ำแห่ใส่อะไรอย่างอีเนาะน่าจะแมนเพราะว่ากินกับอะไรอย่างก็ตูนนะตูนที่เป็นเอามาลือข้างๆออกแล้วก็กินกับอันตำสุ่มเมืองเนาะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรสุดท้ายเป็นเหือบวดก็คือเมนูเห็ดลมทอดสมุนไพรนะอันนี้อาจจะเป็นอะแดปเกินมาหน่อยอะแดปก็คือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคือมันแบบเขาก็อยู่เขาสมัยเนาะก็เอาเห็ดลมนะครับผมมาทอดกับสมุนไพรแล้วก็เอาไว้กินปิ้นแบบว่าของว่างขบเคี้ยวนะครับผม3เมนูนี้ใครนะครับผมอยากจะไปรวมโหวตนะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นโพสต์ไว้นะเขาไปกดลิงก์ได้เนาะถ้าน้องอันเลิกน้องอันจะ1โหวตถือกับย้ำผักกาดหน้าละกันเนาะมักแต่นะ จะได้เล่าฟังเพลงกันก่อนนะครับผมได้เฮาปิงมาอู่กับข่าวสารกับม้องละปูนกันเพลงที่จะคือฟังเพลงแรกเลยตอนนี้อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอนะจากคันที่โฮมนะครับผมไปฟังเพลงนี้กันเลยเดี๋ยวปิงมาอยู่กันกับม้องละปูนนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95นะครับผมทุกช่วงเวลานะครับผมมีดีเจมาเอ่ยข่าวสารหนูฟังแล้วก็มีเพลงเพราะๆนำมาฝากกันแน่นอนเลยวันนี้เพลงนักเพลงหลายพอสมควรนะครับผมเพลงที่จบไปนะครับผมยกเมียให้เพื่อนนะครับผมขอมาจากทางสีบัวบานเนาะตะกี้เสาะหาเพลงนั้นป้าก็เอาเพลงนี้แทนละกันเนอะแล้วก็อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอนะจากคันที่โฮมนะครับผมแฮมสามเพลงจะพยายามเหมือนมันตันเนอะเนื้อการเวลานะครับจากฮงโง่นะครับผมคิดถึงนะของก๊อตจักรพันธุ์ทุกเสียงทุกสายเนาะแล้วก็ปรับทุกกับเงานะครับผมสามเพลงนี้จะพยายามเดี๋ยวจะพยายามจ้านะครับผมเฮือมันตันเนาะตอนนี้นะครับผมมาอัปเดตกันสักหน่อยนะครับผมมีท่านผู้ฟังโทรมาถามหลายชงรายการเหมือนกันว่าในเรื่องของการยืนทบทวนสิทธิ์ปิ้นจะได้พองเนาะหลังจากที่มีการประกาศเมื่อวันที่17เนาะ17กรกฎาคมที่ประกาศว่าจากเกณฑ์ที่เปิ้นปั๊บใหม่นั่นน่ะบัตรประชาและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะมีไผผ่านเกณฑ์พองมีไขมผ่านเกณฑ์พองซึ่งว่าเปิ้นมีเกณฑ์ใหม่ออกมาว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิ์รถต่างๆเนาะรถยนต์นะในเรื่องของการมีหลักทรัพย์เนาะในเรื่องของการลงทุนต่างๆเนาะรวมไปถึงการมีจื้อในเป็นคณะกรรมการหรืออย่างสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับการลงทุนหลินอันหุ้นหรือเป็นคณะกรรมการในเรื่องของบริษัทต่างๆเนาะพอเปิ้นปั๊บขึ้นมาปุ๊บก็มีลายคุณตีประหองว่าไม่ผ่านเนาะในเรื่องของสิทธิ์คัดกรองขั้นแรกนะเมื่อประกาศ17ออกมาปุ๊บเดี๋ยวนี้เปิ้นก็เปิดเหือมาอุทธรณ์นะครับผมหรือว่ามีการทบทวนสิทธิ์ใหม่นะครับผมถ้าใครรู้สึกว่าที่เปิ้นประกาศมานั่นน่ะข้อมูลมันตรงเนิ่นนะเขาจะต้องไปกดทบทวนสิทธิ์แต่แน่นอนเลยนะครับผมในเรื่องของสิทธิ์ที่เปิ้นประกาศมาว่า4สิทธิ์ที่เปิ้นจะขึ้นถึงอัตโนมัติก็คือรถเก่าเนาะรถเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะรถเครื่องที่เก่าๆ15ปี20ปีนั่นนะเปิ้นจะมีการขึ้นสิทธิ์มาเหือรถยนต์ตัวเองนะครับหรือใครตีมีพอร์ตหุ้นเนาะแต่ว่าได้ลิ้นแล้วเป็นเวลานานหรือลินก็ร้อยสองร้อยเอ๊ะเปิ้นก็จะเคยมาเหอหรือไขตีมีจื้อนะอยู่ไหนประหองว่ากองทุนนะหมู่ตีปิ้นอันทำเพื่อสังคมอย่างหมู่นั้นอันนั้นก็ติมได้แสวงหาผลกำไรเนาะเปิ้นก็จะมีการขึ้นสิทธิ์อัตโนมัติแต่ในเรื่องอื่นๆนะที่เขาจะต้องไปกดนะทบทวนสิทธิ์กันนะครับผมจนถึง31เนี่ยไปขยายเวลาเหอก็คือ31สิงหาคมไปตั้งไหนพองนะแต่ตะกี้มีอันอุ่ยโทรมาถามว่าเฮาก็ลิ้นโทรศัพท์จางนะเราจะได้ดีในการจะไปยืนทบทวนสิทธิ์นะครับผมโกมันจะลุดไปนะครับผมเพราะมันมีข้อมูลบางอันที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนเนอนะทางง่ายสุดตอนนี้ถ้าใครลิ้นโทรศัพท์ปิ้นแล้วมีแอปพลิเคชันเนเป๋าตังหรือทางรัฐเข้าไปกดได้เลยนะครับผมเข้าไปตีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยประตึงมีขึ้นมาเนาะแล้วก็ไปยืนยันสิทธิ์หรือว่าไปขอทบทวนสิทธิ์ตรงหันได้หมดเลยนะครับผมหรือถ้าใครมีคอมนะครับผมแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปตีเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมโตใหญ่โทนะเข้าไปคีย์เนาะแต่อย่าลืมนะครับผมเตรียมบัตรประชาชนไปตวยตะกี้มีอุ่ยโทรมาถามว่าอันผู้ใหญ่บ้านกำนันเปิ้นเยะหือได้น่าดีขนาดเดียวทางมหาไทยเนาะเปิ้นก็ได้มีการสั่งการว่าเหอทำงานเชิงรุกนะโปรแกรมนั้นแม่กำนันตีใจคอมปิ้นเปิ้นเลยมีอินเทอร์เน็ตเนาะเปิ้นก็เอาบัตรประชาชนนั่นแหละไปเช็คได้นะครับผมเพราะว่าเวลากดเข้าไปปุ๊บเอาเลขบัตรประชาชนคีย์มันจะออกมาเลยว่าเฮาผ่านเกณฑ์หยังพองนะบอกละเอียดยิบเลยตะกี้ลองกดพอนะของอันปีที่อยู่สำนักงานเดียวกันเนี่ยบอกหมดเลยนะมีอันนั้นอันนี้มีรถกี่คันมีเลขทะเบียนไอ้พงมันบอกคือมดทำมันใจเฮาก็กดทบทวนสิทธิ์ไปเปิ้นก็จะไปทบทวนให้เฮาเนาะอันนี้ก็สามารถเอาบัตรประชาชนไปตีโปรแกรมนั้นแม่กำนันใดเนอนะหรือไปตีธนาคารหาแห่งเมื่อที่เฮาทบทวนกันไว้นะครับผมว่าจะเป็นกรุงไทยนะครับผมออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไปกันได้นะครับผมเพื่อที่จะไปทบทวนสิทธิ์ยาวไปจนถึง31สิงหาคมแต่ตอนนี้ก็ทยอยกันไปเนี่ยมันจะได้แบบหนักหลายกันนะครับผมหากใครรู้สึกว่ามันใจนะของมูลนี้ก็ไปทบทวนสิทธิ์กันนะเปิ้นบอกว่าคนตีได้รายเดิมอยู่แล้วนะแต่ถูกเปิ้นฮอมผ่านเกณฑ์รอบนี้ก็ยังได้สิทธิ์อยู่เนาะไปจนแฮม2เดือนก็คือเดือนสิงหาคมกันยานะครับผมและถ้าใครได้รับสิทธิ์ใหม่นะครับผมคุณใหม่ที่ได้รับก็จะเริ่ม1ตุลาพร้อมกันนะสำหรับรายใหม่เนาะแล้วก็รายเก่าที่มีการทบทวนสิทธิ์ใหม่นี่ก็จะได้รับปุ่นเลยตุลาเหมือนกันนะครับผมแต่อย่างไรแล้วคุณเก่าที่เคยได้แล้วปันที่4เดือนนี้ก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะครับผมจะได้แล้วก็รอเนอร์นะผูกกับวันที่1แล้วเนาะก็จะมีเงินในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาคุณตีรอ60 40คนติดลอง60 40แบบน้องอั้นก็จะมีข่าวมาเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของค่าครองชีพของเฮานะครับผมมาฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับผมเหนือการเวลานะครับผมขอมาตังฮงโงนเนาะเฮาเปิดให้ฟังก่อนเลยเดี๋ยวเฮาปิกมาอยู่ด้วยกันกับม่องหลับปูนนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: เวลาน้อยเหลือเกิน1 ชั่วโมงไก่มดแล้วนะครับผมเพลงครับ2เพลงน่าจะชั่นตันเนอะน่าจะตึกแขคิดถึงนะครับผมวันนี้มองละปูนของเฮาก่อท่านผู้ฟังความสนใจหน่อยในเรื่องของบทเพลงหนักขนาดเลยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาขอปรับทุกข์กับเงานะครับผมจะได้แล้วเพลงนี้เดี๋ยวน้องอันเก็บไว้เหอะนะครับผมวันจันทร์ทํามาฟังเนอะน่าจะต้องได้ลากับเพลงนี้เลยนะครับผมคิดถึงเนาะจากก๊อตจักรพันธ์นะครับวันนี้มองละปูนขอบคุณทุกเสียงทุกสายเนอะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติน
6: ายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือ Doba Night Center ที่วิทยาลัยการปกครองจังหวัดปทุมธานีเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติหลังพบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนำสัญชาติไปใช้กระทำผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงโดยเปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดโดยมีการกำหนดจุดประสานงานหลัก3แห่งได้แก่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองศูนย์บริการประชาชนวังชัยยาและกรมการปกครองอาคารธนาลงกรทาวเวอร์พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่าน Facebook Doba Night ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนสำหรับระยะยาวกรมการปกครองเตรียมยกระดับจัดตั้งเป็นหน่วยงานถาวรภายใต้สำนักบริหารการทะเบียนครอบคลุมงานข่าวและวิเคราะห์ข้อมูลงานสืบสวนปราบปรามและงานป้องกันประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหากพบเหตุสงสัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือสายด่วน1584ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรกรมการปกครองชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์การสู้รบและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
7: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านพื้นที่ตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรและบริเวณจุดตรวจบ้านแม่กลเกณฑ์โดยรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้า าที่โดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: อินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายอาดาเสนาโซปาเฮลูบาคารรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาควิทยาของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือ BMKG เปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกปาปัวใต้และเรียวนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วกว่าช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยในปี2558ปี2562และปี2566 BMKG ยังคาดการว่าในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้มีความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าสูงสุดเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้และอีกหลายพื้นที่บนเกาะกาลิมันตันพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจการในจังหวัดเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้จุดความร้อนลุกลามและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบอกว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

ได้เวลาที่เฮามาปะกันแฮมแล้วนะเจ้าสำหรับรายการสปะวาไรตี้นะเจ้า FM 95สวทลำพูนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนดะพอเสียงละนะเจ้าดีเจนุ่งนิ่งอมรราชศรีพฤกษ์รายงานตัวแล้วนะเจ้าวันนี้ยังคงมีเพลงมวนๆนะติดตามจังหวะจ่าพองเว้ยพองนะเจ้าสลับซับเปลี่ยนกันไปนะเจ้าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ฟังเตยเนอร์วันพัดกับวันศุกร์นะเจ้าบ่าย2ถึง3โมงตีนี้สวทลปูน FM 95เจ้า

คือผู้ฟังยังอยู่ในช่วงเวลาของสปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์ตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดาๆๆเสียงสวทลำปูน FM 95เจ้าฝากได้กดไลค์นะเจ้ากดติดตามเพจของเฮาโตยนะเจ้าสำหรับสวทFM 95เนาะนะเจ้าสวทลำปูนของเฮาเนี่ยมีข่าวสารต่างๆนะเจ้าเพิ่งได้พอได้กอยกันตวยนอกเหนือจากตามวิทยุตีหอปากันตี95เมกะเฮิรตซ์อยู่แล้วนะเจ้าก็จะมีทางเพจตวยนะฝากได้ติดตามกันตวยส่วนเพลงไหนอยากฟังนะเจ้าแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้นะเจ้าอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะเจ้าไปจนถึง3 โมงแหลงจ้า

เนี่ยในเจ้าตีดีเจงนี่ไปตรวจในเกาะคุณหมอก็บอกว่าคุณอมรรัตน์คุณอมรรัตน์น้ำตาลเสี่ยงเบาหวานนะคะระดับน้ำตาลขึ้นสูงมานิดนึงเนี่ยคุณอมรรัตน์จะต้องแบบลดหวานเนอร์ออกกำลังกายเนอร์หายนะแต่ตึงหูตัวเก่าอยู่ละเพราะว่าเป็นคนชอบกินหวานนะเป็นคนชอบกินหวานกินน้ำชากาแฟชาเขียวชาเย็นนะแล้วก็โดยยึดสุภาษิตเนาะกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่นะก็เลยจะเป็นคนชอบกินของหวานนะเจ้าก็เลยต้องปีกมาดูแลก่อนตีจะเป็นเบาหวานนะเจ้าเพราะว่าพอเขาเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังโรคอื่นๆมันใหญ่โตมาเนาะความดันหัวใจมันเป็นเปื่อนกันมันจักกันมานะตัวมาเพะอีนะเจ้าเอาละสำหรับเรื่องราวของน้ำตาลนะเจ้ามาฟังก็ต้องคอยดูแต่ว่าเฮากินไปวันหนึ่งน่ะไปนักไปน้อยอย่างใดนะเจ้าก็จะต้องคอยสังเกตแล้วก็ลดหวานตัวพองนะเจ้ายังบางเตอไปกินก๋วยต้มก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะเจ้าน้ำเนี่ยเปิ้นอาจจะปรุงมาเรียบร้อยละก็อาจจะบะเติมอย่างเงี้ยนะเจ้าและที่สำคัญคือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะก็จะเป็นมีส่วนนะเจ้าที่ทำให้ร่างกายเฮาเนาะมันเบิร์นพวกไขมันเบิร์นพวกอันอย่างมื้อเนี่ยติเก็บเป็นพลังงานสะสมจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลเนี่ยออกจากร่างกายเฮาไปได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นโภชนาการสำคัญนะเจ้าเรื่องของการลดเกมตัวเนาะลดเกมลดหวานนี่นะเจ้าการออกกำลังกายต่างๆเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคุณผู้ฟังกันนะเจ้ามามีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันเพราะว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นเองณวันติยังบ่มีโรคประจำตัวมันต้องไฟฝันอยากจะมีโรคประจำตัวนะเจ้าเพราะเรามีปุ๊บชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเลยนะเจ้าเราก็จะกลายเป็นคนที่นั่งรถนะเจ้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อรอที่จะปะคนคนหนึ่งนะเจ้าโดยใช้เวลาในการรอ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ได้ไปอู้กระเปิลแค่ 1-2 นาทีเท่านั้นนะเจ้าอันนี้ไม่ได้เป็นการลักเมานะแต่ว่านั่นเป็นกระบวนการในการที่เราจะได้ไปพบคุณหมอถ้าเฮามีโรคประจำตัวเลือกโรคใดโรคหนึ่งและจำเป็นที่จะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะไม่อยากจะไปถึงจุดนี้นะเจ้าวันนี้เริ่มเลยออกกำลังกายเริ่มอาจากเบาๆก่อนอีเนาะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กินพักนักๆนะเจ้าพักก่อล้างให้สะอาดก่อนเนาะนะเจ้าอ่ะดีเจนุ่งนิ่งเป็นห่วงเป็นใยส่งความห่วงใยไปยังทุกท่านตียังบ่มีโรคประจำตัวเป็นของตัวเก่าเตือนนะเจ้าเฮาเป็นคนที่โชคดีมากๆเป็นคนที่โชคดีนักๆนะเจ้าส่วนท่านตีมีโรคประจำตัวเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็ขอให้ท่านได้หายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆนะเจ้าจะได้มีความสุขนะเจ้ากับชีวิตนะอยู่กับลูกกับล้านไปนะเจ้าเอาล่ะไปฟังเพลงกันต่อได้เลยสปาวาไรตี้ดีเจอย่างก็ดีเจนุ่งนิ่งอมร

FM 95เจ้าเสียงแป่นขนาดวันนี้ดีเจแห่ลมดีนะเจ้าเออจึงจะอารมณ์ดีอารมณ์ดีไว้ก่อนใครหัวไว้ก่อนนะเจ้าจะเกิดอย่างตักหน้าก็ยิ้มไปก่อนเนาะนะเจ้าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวเก่านะเฮาบางเตือเฮาหวังกำลังใจจากคนอื่นมันได้อ่ะย่าได้อ่ะเฮาก็ต้องสร้างด้วยตัวของเฮาเองนะเจ้าถ้าเฮามีกำลังใจดีๆก็เข้มแข็งสามารถที่จะแบ่งกำลังใจดีๆให้คนอื่นๆได้ต่อยนะเจ้าอย่างเช่นดีเจนุ่งหนิงเนี่ยเนาะเออแบ่งกำลังใจดีๆให้คุณผู้ฟังผ่านทางเสียงเพลงคลื่นนี้ต่อยนะเจ้าสวทลปูน FM 95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ไปก่อนเนิ่มหมดเวลาแล้วนะเจ้าปะกันแฮมไมเนอร์นะเจ้าเน้นย้ำกันนะติดหนึ่งเขาปะกัน2วันนี่มันต้องฮักกันแต่เลยนะต้องต่อยฟังกันนะเจ้าบ่าย2โมงถึง3โมงทุกวันพัดและก็วันศุกร์นะเจ้าก็สลับซับเปลี่ยนกันนะคลื่นนี่ก็มีดีเจหน้าตาดีหลายท่านเนาะฝากได้ติดตามกันต่อยโดยเฉพาะแต่สปะวาไรตี้ของดีเจนุ่งนิ่งคืออย่างเดียวเนอร์นะเจ้าวันนี้หมดเวลาแต่เลยไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: โฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดเชื่อไม่มีเจตนาและไม่พบเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมประสานส่งกลับไทยวันพรุ่งนี
7: ้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมทุกช่องอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะมีข้อจำกัดหรือถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุการประเมินผลงานของรัฐมนตรีควรใช้เวลา6เดือนถึง1ปีซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาหลายด้านทั้งโครงสร้างพลังงานและการทุจริต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.และการประเมินผลงานรัฐมนตรีโดยระบุว่าการปรับครม.จำเป็นต้องมีการพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนเพื่อให้ครม.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเพียงประมาณ4เดือนยังไม่เพียงพอที่จะสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโดยเห็นว่าควรมีระยะเวลามากกว่า6เดือนและมองว่าระยะเวลาประมาณ1ปีจึงจะเหมาะสมต่อการประเมินผลการทำงานและตัวชี้วัดหรือ KPI อย่างรอบด้านส่วนผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาโครงสร้างหลายด้านอาทิโครงสร้างพลังงานแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานโดยมองว่า ตามผลักดันให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นหนึ่งในผลงานของรัฐบาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
9: นายกองโทพรพงษ์ไหมแพงชันชัยพักรัฐากุลนายอำเภอหล่มเก่ามอบหมายให้นายพงรัฐเมืองปากปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักลำน้ำสาขาห้วยและคลองต่างๆรวมถึงประเมินผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องรายงานล่าสุดพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลตาดกลอยหมู่ที่8จำนวน4หลังคาเรือนขณะที่ความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 7.78 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.06 เมตรส่วนระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.20 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 3.80 เมตรขณะที่ห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมหรือมีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ.2559และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ.2562จึงได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระปฐมบรมราชองค์การความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2495เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลพงศ์อดุลเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ์สยามกุฎราชกุมารเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลรุ่นที่2จากโรงเรียนจิตรลดาแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มิธแคว้นซัสเซ็กซ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์แคว้นซอมเมอร์เซตประเทศอังกฤษจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์สกูลซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้วทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียเมื่อนิวัตประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกทรงมีความเชี่ยวชาญทางทหารเป็นแบบอย่างแก่นายทหารเอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ทุกสุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งยังทรงดำรงพระยศทางทหารของสามเหล่าทัพคือพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกนอกจากนี้

ทรงยังมีความเชี่ยวชาญด้านการบินทั้งเครื่องบินลบและเครื่องบินพาณิชย์ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5 EF ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่1ในปีพุทธศักราช2549และกรมการขนส่งทางอากาศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองในตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศกับตำแหน่งครูฝึกเครื่องบินฝึกบินสำหรับเครื่องบิน Boeing 737-400 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวดในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2521ระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและยังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมากมายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนานาประการทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนของพระองค์เองพระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงสู่ประเทศเช่นด้านการแพทย์และการสาธารณสุขการสารการสังคมสงเคราะห์การพระศาสนาการต่างประเทศและการศึกษานอกจากนี้ยังมีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการหน่วยงานด้านการเกษตรนำงานวิจัยและการบริหารจัดการไร่นาไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ยังความปลื้มปิติให้กับปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการHappy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับวันนี้ก็กลับมาดูแลคุณผู้ฟังอย่างปกติเสียงใสแจ๋วเรียบร้อยแล้วเสียงดีขึ้นแล้วครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นภูมิแพ้เนาะหลายวันนะครับเสียงแหบเสียงหายอู้แล้วก็อิดเหนื่อยเหนื่อยนะหลังจากนี่เป็นต้นไปแล้วก็จะมาปะกับคุณผู้ฟังแบบปกติละนะรวมถึงรายการคิดดีเพื่อสังคมแหล่งนี้ด้วยนะครับเอามาปะกันวันนี้ครับวันที่31กรกฎาคม2569นะช่วงนี้ก็มีข่าวสารเบาๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังเนาะส่วนที่ข่าวตียาวๆข่าวตีนักๆนะเอาไว้ช่วง 18:00 นถึง 19:00 นละกันนะครับเอาป้ากันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันดีกว่านะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะเพิ่นก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไว้ดังนี้ประเทศไทยตอนบนนะครับยังมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะติดพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระมัดระวังส่วนภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยนะพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง35องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไว้ตัวเนอร์นะแล้วก็รักษาสุขภาพกันรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเน้นย้ำการทำกรรมหนึ่งนะครับกรมทรัพยากรธรณีก็ได้เตือนนะ3อำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะได้แก่อำเภอแม่ทาอำเภอลีอำเภอบ้านฮงระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มนะครับหลังจากฝนตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องในช่วงวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม69นี่ช่วงนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับติดตามกันสักน้อยนอนในเรื่องของการข้างจ่ายใบสั่งนะครับเพราะว่าจะเริ่มกติกาใหม่นะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับการข้างจ่ายใบสั่งระวังต่อภาษีรถใดนะครับได้แค่เอกสารชั่วคราวแต่ยังไม่ได้ป้ายภาษีตัวแต่นะครับใครมีรถต้องเช็คด่วนนะตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปเจ้าของรถตีข้างชำระปรับตามใบสั่งจราจรแม่จะสามารถดำเนินการต่อภาษีรถประจำปีได้แต่จะได้รับเพียงหลักฐานการต่อภาษีชั่วคราวต่ออันและยังบ่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีป้ายภาษีป้ายวงกลมตัวแต่จนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนนะครับมาตรการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกนะเพื่อผลักดันให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายและลดปัญหาการข้างชำระใบสั่งจราจรนะครับโดยข้อมูลใบสั่งจะเชื่อมโยงกับระบบการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีโดยตรงหากชำระค่าปรับครบแล้วนะครับกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการจัดส่งป้ายภาษีตัวแต่คือตามขั้นตอนซึ่งเจ้าของรถสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการและจัดส่งได้ผ่านระบบ e-service ของกรมการขนส่งทางบกใครที่กำลังจะต่อภาษีรถในช่วงนี้บ่ได้ลืมนะตรวจสอบว่ามีใบสั่งข้างชำระหรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบ่ได้รับป้ายภาษีตัวแต่แม่จะชำระภาษีประจำปีไปแล้วเน้อคุณผู้ฟังครับ

กลับมาพากันช่วงนี้นะครับติดตามกันสักน้อยหนึ่งในเรื่องของงานโคมแสนดวงนะครับแต่เจ้าใน8นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมจามเทวีจันทร์ศรีสารกลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำปูนประจำปีงบ69นั่นก็คือกิจกรรมโคมแสนดวงที่เมืองลำปูนครั้งที่169นะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งแรกนะโดยมีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะครับเป็นประธานเนาะแล้วก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมห

ทยจังหวัดลำพูนนะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะเป็นการยกระดับเทศบาลให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนนะครับที่ประชุมเนาะก็ได้รับทราบคำสั่งจังหวัดลำพูนเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่แหละนะครับก็มีตักจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมคุ้มแสนดวงที่เมืองลำพูนเนี่ยคือเป็นไปนะตามกลไกสำคัญนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะผ่านการนำทุนทางประวัติศาสตร์เนี่ยศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้ครับที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมนะการหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่25 มิถุนายน 69ที่ผ่านมาซึ่งได้กำหนดแนวทางการบูรณาการพื้นที่จัดงานนะครับเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่วัดพระธาตุอริปูนชัยวรมหาวิหารเขตเมืองเก่าลำพูนถนนสายวัฒนธรรมลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีและพื้นที่ตำบลเวียงยองนะครับเพื่อเกิดเส้นทางท่องเที่ยวติดต่อเนื่องสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายแก่ผู้มาเยือนและกระจายรายได้สู่ชุมชนนั่นเองครับสำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานในมิติต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนนี่ได้เสนอจัดกิจกรรมลำพูน Living Series นะครับวิถีลำพูนร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์จังหวัดผ่านงานหัตถกรรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยอาหารพื้นถิ่นกิจกรรมสร้างสรรค์คณะตีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้เสนอการจัดขบวนแห่โคมในพิธีเปิดงานพร้อมกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนก็เตรียมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับและการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับที่ประชุมนะครับก็ได้พิจารณารูปแบบการจัดงานนะกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมและการมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้นการจัดงานโค้มแสนดวงที่เมืองลำพูนปีงบ69นี่นะเป็นเทศกาลสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนของเฮาสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมจังหวัดลำพูนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะลากันไปก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไปแอวงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18ประจำปี69และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนนะในระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569นะครับก็จัดกัน12วันณบริเวณบ้านแม่สารปลาแดดถนนลำพูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรนะโดยเฉพาะลำไยนะและก็สินค้าผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดลำพูนนะครับก็มีงานแสดงนิทรรศการการเกษตรนวัตกรรมการเกษตรนะครับเพื่อเป็นการอัปเกรดมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงนะครับเกิดการกระตุ้นจับจ่ายใจสอยด้านการค้าการลงทุนตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำพูนครับก็บ่ได้ลืมเนอะงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18ประจำปี69และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนก็จะเริ่มขึ้นแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณบ้านแม่สารป่าแดดนะครับ 18:00 น.นี่ก็ผู้ว่ามาถึงละ19นี่ประธานหอการค้ากล่าวรายงานนะครับ 20:00 นี่ก็ชมการแสดงคอนเสิร์ตจ๊ะผงมณีนะครับไปดูกันได้นะครับก็จะมีศิลปินเนาะมาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้ชมกันนะครับวันที่1ถึง12สิงหานี่นะวันที่1สิงหานี่ก็มีกิจกรรมหลายนะครับเป็นยกตัวอย่างเนาะพิธีเปิดงานเทศกาลลำไยอย่างเป็นทางการนะครับการประกวดผลผลิตลำไยสายพันธุ์ดีเด่นการประมูลผลผลิตลำไยที่ได้รับรางวัล นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนพร้อมงานเลี้ยงโต๊ะจีนนะแล้วก็มีการแสดงคอนเสิร์ตโดยศิลปินจ๊ะผงมณีนะครับส่วนวันที่2ก็เจอการแสดงดนตรีโดยวง Perfect Variety วันที่3กับวง Perfect Variety วันที่4นี่ศิลปินปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะครับวันที่5นี่ Lemon Brand วันที่6นี่ศิลปินวงคณะขวัญใจวันที่7นี่วงเอกแรปนะครับแล้วก็วันที่8นี่มินตราอินทิรานี่วันที่8นี่ชื่อ DJ โอมประภัสเลยวันที่9สิงหาคมนี่การแสดงโดยวง No Name นะครับวันที่10นี่ลาบานูน11นี่มาสเตอร์แบนด์นะครับ12นี่ซิลิฟูนะคุณผู้ฟังครับก็ไปเยี่ยมไปชมกันได้นะครับมีโซนจัดแสดงสัตว์แปลกและสัตว์หายากด้วยนะมีโซนจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะบูธธงฟ้าก็มีโซนร้านค้าและผู้ประกอบการชื่อดังจากแพลตฟอร์ม TikTok นี่หลากหลายโซนเครื่องเล่นและโซนสวนสนุกนะครับมีพร้อมครบครันป้าลูกหลานไปแอวก็ได้คนใหญ่ก็ไปซ่อซื้อสินค้าซื้อกับเขากับป้าซื้อลำไยชมการแสดงได้นะครับบ่ได้ลืมเน้องานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18ประจำปี2569และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนครับเอาละครับวันนี้ดีเจอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับเทติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนพร้อมยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
7: นายวีระพัฒน์เกตเพิ่มภูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงราคาให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินบัญชีของเยาวชนผ่านบัญชีเงินฝากและ e-money เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกเปิดบัญชีม้าน
8: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับ ยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งยกระดับความปลอดภัยอุโมงค์ทางลอดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังบริเวณสะพานสารสินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
9: นายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดแยกต่างระดับ3กองอำเภอเมืองภูเก็ตและอีก4แห่งโดยเบื้องต้นการดำเนินการยังคงเหลืออีก2จุดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในห่วง6เดือนแรกของปี2569พบมีผู้เสียชีวิตประมาณ110รายโดยทางจังหวัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการสร้างวินัยจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินและการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสารสินทั้งการจัดชุดสายตรวจประจำและการนำระบบภูเก็ตไอที่เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดกว่า700ตัวทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเสริมการทำงานของสายตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 น.ในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
11: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้อยู่ด้วยกันกับนุ่มนิ้มวรารัตน์นะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวท.แม่เสรียงนะเจ้าวันนี้ก่อครับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีกันตัวนะเจ้านอกจากจะติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุแล้วนะเจ้าจวนๆติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook แฟนเพจสวท.แม่เสรียง FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ได้ในช่วงเวลานี้ตัวนะเจ้าวันนี้ก็มาป๊ากันในวันสุดท้ายเนาะของเดือนกรกฎาคมนะเจ้า31กรกฎาคมหลายๆพื้นที่ก็ประสบกับอุทกภัยนะเจ้าประสบปัญหาอุทกภัยก็ขอให้ติดตามข่าวสารนอกจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะเจ้าวันนี้ข่าวสารในช่วงที่หนึ่งนะเจ้าในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาไปติดตามข่าวสารกับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันก่อนเลยเจ้า
12: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
11: ช่วงที่1 นะเจ้าข่าวสารบ้านเฮากับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเขาไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สายผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ขานีเป็นรายที่2ของภาคเหนือเจ้านายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลนครพิงประสบความสำเร็จในการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สายผ่านสายสวนหลอดเลือดที่ขาหนีบซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยนะเจ้ามีแผลเนี่ยน้อยขนาดที่ขาหนีบเลยแล้วก็บ่มีแผลขนาดใหญ่ที่หน้าอกลดการติดเชื้อบ่มีเครื่องนูนที่หน้าอกบ่มีสายสัญญาณนำไฟฟ้าผู้ป่วยเนี่ยจะฟื้นตัว วไวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยผู้ป่วยรายนี้เจ้าเป็นผู้ป่วยใจอายุ83ปีมีอาการหายใจเหนื่อยหัวใจเต้นจ้าเจ้าอยู่ที่30ถึง40ครั้งต่อนาทีซึ่งเกิดจากภาวะการทำงานของระบบไฟฟ้าหัวใจห้องล่างเสื่อมตามอายุการฟังเครื่องกระตุ้นหัวใจก็จะช่วยให้หัวใจมีอัตราการเต้นตามปกติลดอาการแทรกซ้อนจากการที่เลือดไปเลี้ยงบ่เพียงพอซึ่งการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สายในผู้ป่วยรายนี้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยรายที่2ของภาคเหนือรายแรกเนี่ยเจ้ารักษาไปแล้วที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธีรพัฒน์นนท์สุภวัฒน์อายุรแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ร่วมทำหัตถการกับแพทย์หญิงกุลธิดาเลิศธนาผลอายุรแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจของโรงพยาบาลนครพิงผลการทำหัตถการเจ้าลุล่วงไปได้ด้วยดีผู้ป่วยฟื้นตัวดีแล้วก็ปิกบ้านได้แล้วนะเจ้าทั้งนี้เทคโนโลยีเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดไร้สายนี้ยังมาอยู่ในสิทธิการรักษาพื้นฐานของสปสช.ประกันสังคมและก็กรมบัญชีกลางนะเจ้าแต่บ่แน่อนาคตนะเจ้าการรักษาต่างๆคงจะครอบคลุมสิทธิการรักษานักยิ่งขึ้นเนาะไปกันต่อนะเจ้าพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่อำเภอฝางแล้วก็อำเภอแม่อายนะเจ้าได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่เจ้าว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางลงพื้นที่ติดตามจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่จุดที่1เจ้าที่สะพานลำน้ำใจบริเวณสี่แยกขัวเจ๊ทาตำบลเวียงอำเภอฝางจุดที่2ที่ลำน้ำแม่ใจบริเวณหลังโรงเรียนบ้านโป่งน้ำฮ้อนตำบลโป่งน้ำฮ้อนอำเภอฝางจุดที่3ที่สะพานลำน้ำฝางหมู่ที่17ตำบลเวียงอำเภอฝางและก็จุดที่4นะเจ้าที่สะพานลำน้ำมาวบ้านศพมาหมู่ที่10ตำบลสันทรายก็พบว่าทั้ง4จุดนะเจ้าระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทางด้านของท่านในอำเภอฝางก็ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่นะเจ้าเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงคือเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกระสอบทรายและก็เจ้าหน้าที่เพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากว่าเกิดเหตุเนาะตลอดจนให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำคือพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนะเจ้าต่างด้านของอำเภอแม่อายกันพ่องอาจารย์อำเภอแม่อายเทศบาลตำบลแม่อายเปิ้นก็ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่อายเพื่อรับมือและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยนะเจ้าหากว่าอยากจะขอรับการสนับสนุนเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มสามารถแจ้งข้อมูลผ่านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของตัวเก่าได้เลยนะเจ้าเดี๋ยวผู้นำชุมชนเปิ้นก็จะได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อและก็ความต้องการส่งต่อมาที่เทศบาลตำบลแม่อายแล้วก็จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือและก็สนับสนุนสิ่งของจำเป็นอย่างเร่งด่วนต่อไปเจ้าก็เป็นพื้นที่แห่งพื้นที่หนึ่งนะเจ้าที่ต้องเฝ้าระวังกุปีเลยนะเจ้าแม่อายแล้วก็อำเภอฝางเนาะไปกันต่อที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าลำปูนเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดงานคมแสนดวงที่เมืองลำพูนบูรณาการกู้ภาคส่วนเลยนะเจ้ายกระดับเทศกาลสู่เวทีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เจ้าวันนี้เจ้าที่ห้องประชุมจามเทวีชั้น4ศาลากลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนได้มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำปูนประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมคมแสนดวงที่เมืองลำพูนครั้งที่1ประจำปี2569 ะเจ้าสำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมการเสนอรูปแบบการดำเนินงานในมิติต่างๆอาทิสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนก็ได้เสนอการจัดกิจกรรมลำพูน Living Series วิถีลำพูนร่วมสมัยนะเจ้าถ่ายทอดอัตลักษณ์ของจังหวัดผ่านงานหัตถกรรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยอาหารพื้นถิ่นแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์นะเจ้าแล้วก็ต่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนก็ได้เสนอการจัดขบวนแห่โกมในพิธีเปิดงานพร้อมกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะเจ้าทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเทศบาลเมืองลำพูนและก็เทศบาลตำบลเวียงยองได้นำเสนอแนวทางบริหารจัดการพื้นที่การตกแต่งภูมิทัศน์นะเจ้าระบบจราจรจุดจอดรถต่างๆเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ที่ประชุมเจ้าก็ได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดงานกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมและก็ได้มอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดงานกรมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ2569เป็นเทศกาลสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมจังหวัดลำพูนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเจ้างดงามแต่นะเจ้ากับเทศกาลคมเสียงดวงเนาะใครที่ยังไม่เคยไปนี่ต้องตั้งตารอแล้วก็ไปให้ได้นะเจ้าปีนี้ไปกันต่อที่จังหวัดลำปางกันพ่องนะเจ้าอบจ.ลำปางเดินหน้าหับขยะอันตรายต่อเนื่องเพื่อยกระดับการจัดการขยะอย่างปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนเจ้านางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการกิจกรรมหับขยะอันตรายภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนและการขนถ่ายขยะอันตรายไปกำจัดจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2569หน้าศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเพื่อห้องรับการจัดเก็บและขนส่งขยะอันตรายเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการการดำเนินงานครั้งนี้เจ้าเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเลยนะเจ้าและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมขยะอันตรายจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดลำปางนำไปกำจัดอย่างปลอดภัยได้มาตรฐานและก็เป็นไปตามนโยบายการจัดการขยะของรัฐบาลและจังหวัดลำปางโดยมีเป้าหมายสำคัญเจ้าในการป้องกันการปนเปื้อนของสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำและก็ดินลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมทั้งส่งเสริมระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนเจ้าไปต่อกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าได้จัดกิจกรรมสภากาแฟเพื่อพบปะหารือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและก็หน่วยงานต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าวันนี้ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เฮ้อเกียรติเป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำเดือนกรกฎาคมนะเจ้าโดยมีนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดและก็มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและก่อนหน่วยงานภาคเอกชนร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะเจ้าเพื่อพบปะหารือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการหน่วยงานคู่ภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ได้ร่วมกันหารือประเด็นต่างๆในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนในบรรยากาศที่แบบเป็นทางการนะเจ้าทั้งนี้กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จัดขึ้นกู้เดือนเลย ยโดยจะหมุนเวียนฮื้อหน่วยงานราชการในจังหวัดเป็นเจ้าภาพเพื่อเปิดโอกาสฮื้อหน่วยงานกู้ภาคส่วนได้มาอุจากันนะเจ้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกับบูรณาการทำงานร่วมกันอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยในช่วงท้ายของกิจกรรมนะเจ้าก็ได้มีการส่งมอบถ้วยกาแฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์การส่งต่อการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปเจ้าก็เป็นกิจกรรมนะเจ้าได้มาอุจากันมาจิบกาแฟกันม่วนๆนะเจ้าแล้วก็ได้เหมือนว่าแลกเปลี่ยนข้อราชการกันไปตวยนะเจ้าและก็ไปต่อกันที่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่อยู่ในพื้นที่ของแม่เสเรียงนะเจ้าอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหลังฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำ5หมู่บ้าน3ตำบลเจ้าเมื่อต่อว่านะเจ้าช่วงเวลา 15:30 น.อำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของ5หมู่บ้านครอบคลุม3ตำบลส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดนะเจ้าโดยได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดังนี้นะเจ้าพื้นที่แรกต้นน้ำลำห้วยแม่สาลาบตำบลแม่คงมวลน้ำนะเจ้าได้ไหลลงอ่างเก็บน้ำแม่สาลาบหมู่ที่8ตำบลแม่คงเป็นจำนวนมากจนล้นทางระบายน้ำล้นหรือว่าล้นสปินเวย์นั่นเองนะเจ้าจุดที่2ต้นน้ำลำห้วยแม่หานบ้านแม่หานหมู่ที่4และลำห้วยแม่จอนบ้านป่าหมากหมู่ที่11ตำบลบ้านกาดได้เกิดน้ำหลากไหลบ่าผ่านหมู่บ้านนะเจ้าจุดที่3ตีต้นน้ำห้วยวอกนะเจ้ามวลน้ำจำนวนมากไหลลงลำห้วยวอกหมู่ที่2ตำบลแม่ยวมนะเจ้าจุดที่4ตีหย่อมบ้านแม่เกาะบ้านขุนแม่ตอบหมู่ที่10ตำบลบ้านกาดได้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากขุนลำห้วยเนื่องจากฝนตกหนักและก็จุดที่5นะเจ้าตีต้นน้ำห้วยกองแปหมู่ที่9ตำบลแม่ยวมได้เกิดน้ำป่าไหลหลากผ่านพื้นที่หมู่บ้านเนื่องจากฝนตกหนักบริเวณต้นลำห้วยเจ้าทั้งนี้เบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวและก็ได้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังผู้ใหญ่บ้านกู้หมู่บ้านแล้วนะเจ้าที่อยู่ใต้น้ำของลำห้วยดังกล่าวข้างต้นเนาะคือเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้คือเฮงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าและก็สัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตัวนะเจ้าถือว่าช่วงนี้เนาะพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือบ้านเฮาก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วนะเจ้าก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะเจ้าช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับข่าวสารในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เจ้า
12: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปน่าน
11: ช่วงที่2นี้นะเจ้าก็จะมีข่าวสารจากเจียงไฮ้พะเยาแป้น่านนะเจ้าเฮาไปเริ่มกันที่เจียงไฮ้กันเนาะน้ำลาวน้ำกอนล้นตะลิ่งท่วมพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยกระทบรวม50ครัวเรือนจังหวัดเจียงไฮ้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเจ้าวันนี้ช่วงเวลา 14:35 สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำลาวบริเวณขัวร่องขุ่นหลายลาวบ้านร่องขุ่นอำเภอเมืองเชียงรายวัดได้ 4.85 เมตรมีอัตราการไหลอยู่ที่200ซาวลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งในตำบลบ้านอ้อดอนชัยเบื้องต้นเจ้าตีบ้านร่องขุ่นหมู่ที่1ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำลาวก็มีน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนจำนวน10ครัวเรือนและก็คาดว่าระดับน้ำจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะเจ้าคณะที่บ้านสันสลีหมู่ที่5ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำกอนก็มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ40 ครัวเรือนนะเจ้ารวมได้รับผลกระทบเบื้องต้นตอนนี้50ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสำรวจและก็ประเมินความเสียหายนะเจ้าทางด้านของนายสิริมงคลคำดีนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัยก็เปิดเผยว่าเนื่องจากว่าฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้น้ำกอนล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนขณะที่น้ำลาวบริเวณหลังตลาดร่องคุณระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมฝั่งและก็พื้นที่ลุ่มต่ำทางเทศบาลตำบลปางอ้อดอนชัยก็ได้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองนะเจ้าแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมกระสอบทรายและก็ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะเจ้าทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้บูรณาการร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มที่ระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะเจ้าก็ส่งกำลังใจไปให้ทางทีมงานจังหวัดเชียงรายตวยนะเจ้ารวมถึงพี่น้องประชาชนตวยนะเจ้าไปต่อที่จังหวัดพะเยาเจ้าได้ห่วมพลังจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดเรียบกว้านพะเยาพร้อมลงเรือกำจัดผักตบชวาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าวันนี้ที่ควงวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาถนนเลียบกว้านพะเยานายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมกันทำความดีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะเจ้ากลุ่มจิตอาสาก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้และก็เก็บขยะบริเวณถนนและสวนสาธารณะทางเดินเลียบกว้านพะเยานอกจากนี้ก็ยังได้จัดกำลังลงเรือเพื่อเก็บผักตบชวาวัชพืชและขยะลอยน้ำในกว้านพะเยานะเจ้าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศรักษาคุณภาพน้ำและปรับปรุงทัศนียภาพของกว้านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและก็แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเพื่อมีความสะอาดสวยงามพร้อมรองรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะเจ้าก็นับว่าเป็นหนึ่งของพลังความร่วมมือของกู้ภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันน้อมนำพระราชปณิธานมาปฏิบัติจริงเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องเจ้าไปต่อกันที่จังหวัดแต่นะเจ้าจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพาฒมหาวชรราชธิดาเจ้าต่อวานี้นะเจ้าที่พระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแป้นายคุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแป้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดแป้เข้าร่วมพิธีนะเจ้าโดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแป้ก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแต่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรมถอดผ้าไตรบังสุกุลและกรวดน้ำรับพรจากนั้นเจ้าผู้ร่วมพิธีก็ได้ร่วมกั ันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน29รูปนะเจ้าทั้งนี้การจัดบำเพ็ญพระกุศลเพื่อร่วมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าและค่ะสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าไปดูกันในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะเจ้าผู้ว่าน่านได้ปล่อยขบวนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยฝึกอพยพผู้ประสบภัยและจะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ยกระดับการป้องกันภัยพิบัติปี2569พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมของเทศบาลเมืองน่านเจ้าวันนี้นะเจ้าที่บริเวณลานรวมใจเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านในชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดโครงการปล่อยขบวนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยและภาคประชาชนเข้าร่วมกันฝึกนะเจ้าซึ่งการฝึกซ้อมก่อจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์คือสามารถรองรับและก่อบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงทดสอบความพร้อมของบุคลากรวัสดุอุปกรณ์ระบบสื่อสารการบูรณาการทรัพยากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะนำผลการฝึกนะเจ้าไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะเจ้าภายหลังการฝึกเจ้าทางด้านของนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมของเทศบาลเมืองน่านเพื่อติดตามความพร้อมด้านสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกและก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนหากว่าเกิดสถานการณ์อุทกภัยนะเจ้าทางนี้จังหวัดน่านก็จะได้นำผลจากการฝึกซ้อมไปวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและอุปสรรคที่พบนะเจ้าเพื่อที่จะนำไปพัฒนาแผนเผชิญเหตุและระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยของจังหวัดเพื่อมีความพร้อมสูงสุดในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อไปเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะเจ้าจากทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ได้นำมาอุจานะเจ้ากับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าช่วงหน้าเชิญติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ผลิตรายการโดยสวท.น่านนะเจ้าสำหรับวันนี้นิ้มและก็ทีมงานสวท.แม่เสรียงต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะเจ้าพบกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะเจ้าวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะเจ้าสวัสดีเจ้า
13: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 KHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเจียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 KHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถานีเนอร์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 น.ไปจนถึง 17:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันสริมาศประเสริฐนิรมลผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะสำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้นะคะจะพาทุกๆท่านไปย้อนชมความประทับใจนะคะของคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดนะคะที่ได้เผยถึงเรื่องราวสุดประทับใจค่ะเมื่อปี2537ค่ะที่ได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านในช่วงนี้ติดตามกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: เมื่อปี2537ค่ะก็ได้มีโอกาสรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีเพราะเราเป็นชาติพันธุ์เนาะชาติพันธุ์ยาวถูกสั่งสอนมาเสมอว่าพระองค์ท่านมีพระเมตตากับเราด้วยความจงรักภักดีก็ไปรับเสด็จค่ะพระองค์ท่านที่มีพระบารมีจริงๆตอนนั้นแต่งชุดเย้าไปแล้วร้อนมากเยอะมากแล้วก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จลงมาเนี่ยก็แบบร่มเลยค่ะร่มเลยเรารู้สึกเย็นวันนี้พี่ก็พูดถึงพี่ก็ยังนึกถึงบรรยากาศนึกถึงตอนนั้นเลยค่ะร่มเย็นมาเลยน่ะสักครู่หนึ่งพอพระองค์ท่านก็เสด็จพระองค์ท่านก็เสด็จลงแล้วคนก็รอยืนรอค่ะยืนรอเยอะมากพระองค์ท่านเสด็จมาถึงตรงพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยก็ยืนรอรับเสด็จพร้อมกับถวายกระเป๋าเงินใบหนึ่งค่ะก็ถือกระเป๋าเงินเพื่อรอถวายพระองค์ท่านเสด็จมาถึงตรงพี่ก้อยพระองค์ท่านยืนทอดพระเนตรคู่ใหญ่ๆยืนมองนะคะภาษาชาวบ้านเราว่ายืนมองคู่ใหญ่ๆพระองค์ท่านก็ถามว่ากางเกงสวยมากปักเองไหมปักนานไหมกระเป๋าเงินเนี่ยขายเท่าไหร่

0: ด้วยความปลื้มปิติด้วยความดีใจที่ว่าแบบตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าซองเป็นอะไรมีได้เงินเท่าไหร่นะคะแต่เราเปิดกลับมาเปิดดูโอ้โหได้เงิน10,000 บาทดีใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากแล้วคิดว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เป็นสิริมงคลที่สุดแล้วสำหรับครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะพี่ก้อยก็ไม่ใช้เงินก้อนนั้นเลยก็กลับมาก็เก็บไว้อย่างดีค่ะก็ใส่ในซองเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ในถุงผ้าปักอีกทีนึงนะคะก็เก็บไว้ในลิ้นชักสูงๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เอามาเล่าให้ลูกหลานฟังค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้เอามาโชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งนี้ก็มาเล่าให้ทุกๆท่านฟังว่าองค์ท่านทรงมีเมตตามากแล้วพระองค์ท่านไม่รับของชาวบ้านฟรีพยายามบอกถึงทุกคนว่าพระองค์ท่านอ่ะก็ไม่เอาของชาวบ้านฟรีจริงๆค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเงินมงคลที่สุดแล้วก็เก็บไว้ปี2537จนถึงวันนี้เขารู้สึกว่าเราก็น่าจะได้เงินขวัญถุงที่ดีมากนะคะแล้วก็เดินทางมาจากร้านเล็กๆมาจนถึงทุกวันนี้ก็ค่ะก็ดีใจค่ะนึกถึงพระองค์ท่านตลอดเวลาค่ะทั้งเงินแล้วก็ซองค่ะก็พี่ก้อยก็มีโอกาสได้จัดที่พิพิธภัณฑ์เล็กๆนะคะเล่าเรื่องพี่ก้อยก็ซองพี่ก้อยก็มาใส่ในกรอบนะคะใส่กรอบรูปก็ถึงมารู้ว่าเราได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็เขียนไว้ว่ารับเสด็จเมื่อไหร่ที่ไหนอำเภอแม่จิริมจังหวัดน่านแล้ววันที่เท่าไหร่นะคะองค์ท่านทรงละเอียดมากๆจนทำให้เรารู้ว่าโอ้เราได้มีโอกาสรับเสด็จเมื่อไหร่ค่ะพร้อมกับเงิน10,000 บาทอันนี้คือเงิน10,000 บาทนะคะที่ก้อยมาใส่ทางเงินเนาะทางเงินผ้าเงินเพราะว่าเป็นเงินที่พี่ก้อยมาบูชาค่ะจริงๆอ่ะก็สืบเนื่องจากว่าองค์ท่านรู้ว่าจังหวัดน่านมีช่างเงินนะคะเพราะว่าสมัยคุณพ่อนะคะคุณพ่อตั้นต้องรุ่งรัชตะวันนี้เป็นรูปนี้เนาะค่ะคุณพ่อตั้นต้องและคุณอากมลนะคะคุณลุงละป่าคุณอาวิชัยนะคะทั้งหมด5 ท่านค่ะที่ไปถวายงานพระองค์ท่านที่ศิลปชิตจิตรดาตอนนั้นพระองค์ท่านกำลังรวบรวมช่างทั่วประเทศค่ะเพื่อไปสร้างศิลปชีพค่ะตอนนั้นก็จังหวัดน่านก็มีช่างเป็นญาติกันไปถวายงานอยู่5 ท่านค่ะเป็นที่มาของพระองค์ท่านรู้จังหวัดน่านมีช่างเงินค่ะเป็นอะไรที่ปลื้มปิติไม่ใช่เฉพาะพี่ก้อยนะคะชาวชาติพันธุ์เยาว์ค่ะเพราะว่าพี่ก้อยเองพี่ก้อยเป็นชาติพันธุ์เยาว์เนาะพี่ก้อยเชื่อว่าชาติพันธุ์เยาว์ทุกคนโดยเฉพาะช่างเงินจังหวัดน่านนะคะหรือช่างเงินทั่วประเทศเนี่ยทุกท่านนะคะทุกคนค่ะก็จะซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าเครื่องเงินหรือว่าผ้าปักนะคะของชาติพันธุ์เยาว์จะไม่มีคนรู้จักเลยถ้าพระองค์ท่านไม่ได้หยิบมาเพื่อมาช่วยพัฒนาค่ะทุกวันนี้ทำมาหากินก็บอกทุกคนเลยแล้วก็ที่ก็ได้พูดคุยกับใครนะคะในชาติพันธุ์เยาว์อ่ะที่ทำเครื่องเงินอ่ะทุกคนมีความคิดอันเดียวกันนะคะทุกคนมีความรู้สึกอันเดียวกันค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะที่ได้ย้อนกลับไปติดตามในส่วนของการรับเสด็จนะคะณวันนั้นค่ะค่ะสำหรับในช่วงต่อไปค่ะก็จะเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตานะคะซึ่งก็อีกหนึ่งบุคคลนะคะจากบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่นะคะซึ่งก็คือประธานบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่นะคะคุณสมชายรุ่งรัชตะวานิชค่ะอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่ครอบครัวก็เป็นช่างเงินชาวอิ่วเมียนนะคะที่ได้ไปถวายงานในวังสวนจิตรดานะคะซึ่งในตัวของคุณสมชายเองก็ได้มีโอกาสไปฝึกอบรมด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: สวัสดีครับผมชื่อสมชายลุงรัชตะวานิชขอเล่าเรื่องราวที่เราได้มีโอกาสรับใช้นะพระคัมภีร์หลวงนะในโครงการศิลปาชีพพิเศษสวนจิตรดาย้อนหลังไปนะครับเมื่อรุ่นคุณพ่อผมเมื่อปี2520เสร็จนิดคุณพ่อแล้วก็ญาตินะที่เป็นช่างเงินนะครับได้รับการประสานงานนะให้เข้าไปในศิลปาชีพพิเศษสวนจิตรดานะครับเพื่อเป็นไปเป็นช่างใน

0: โครงการศิลปาชีพนะรวบรวมช่างเนี่ยเหมือนกับจังหวัดไหนมีช่างฝีมือในด้านเครื่องเงินเครื่องทองนะรวบรวมเข้าไปที่นั่นคุณพ่อและญาติทางน่านนะก็เป็นช่างกลุ่มหนึ่งนะในด้านของเครื่องประดับเงินของชาติพันธุ์อิวเมียนรูปแบบโบราณนะงานเขาเรียกว่าภูมิปัญญาโบราณนะเข้าไปประมาณสี่ห้าคนรุ่นนั้นนะครับพอตอนหลังมาเนี่ยทางศิลปาชีพก็มีความคิดมีต้องการนะช่างเข้าไปเพิ่มเติมให้โอกาสเข้าไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะผมเองก็ได้รับพระมหากรุณานะครับเข้าไปเป็นการเริ่มนะตอนนั้นผมเองก็ยังไม่ใช่เป็นช่างนะก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เข้าไปก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็จะให้เราฝึกงานปั้นนะปั้นขึ้นรูปนะเป็นพวกสัตว์นะอะไรก็ได้นะให้เราฝึกความเป็นช่างปั้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ฤดูเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายนะก็พระองค์ท่านก็จะเอาช่างนะช่างทุกคนในส่วนของช่างเงินช่างทองเนี่ยลงไปอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเราก็นั่งรถไฟไปกันนะช่างทุกคนก็นั่งรถไฟไปอยู่ที่ตำหนักทักษิณราชนิเวศตำหนักนี้จะอยู่ริมทะเลพระองค์ท่านเนี่ยดูแลช่างดูแลช่างฝีมือสุดยอดมากนะครับท่านให้เวลาในการพักผ่อนอริยบทดีมากช่วงเลิกงานตอนเย็นเนี่ยท่านก็จะให้ช่างฝีมือทุกคนเนี่ยมีกิจกรรมเราก็รู้สึกว่าผูกพันนะผูกพันว่าเออกิจกรรมอย่างนี้ทำให้ช่างมีกิจกรรมร่วมกันแล้วเกิดความรักกันสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของศิลปาชีพที่มีต่อช่างเครื่องเงินของชาติพันธุ์ยูเมียนในส่วนของจังหวัดน่านนะครับก็เราถือว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเสริมนะส่งเสริมให้งานฝีมือของยูเมียนน่านในด้านเครื่องเงินเนี่ยได้รับความนิยมและได้รู้กว้างขวางไปอีกมากมายนะครับแล้วเรายังมีญาติพี่น้องส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับพระมหากรุณาที่เป็นช่างเป็นระดับช่างฝีมืออาจารย์ที่อยู่ข้างในมาจนเกษียณอายุความเป็นช่างนะ60-70ปีนะเขาเพิ่งเกษียณกันมาไม่นานนี้เองนะครับอันนั้นเนี่ยเราดอยซิลเวอร์เนี่ยเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็ถือว่าได้รับพระมหากรุณาที่คุณยิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจและยืนหยัดนะพัฒนาฝีมือมาจนถึงวันนี้ส่งต่อให้กับลูกอีกต่อไปนะครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงที่3ค่ะสานต่อพระราชปณิธานนะคะคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชค่ะได้เล่าถึงเรื่องของการสานต่อพระราชปณิธานด้านของหัตถกรรมเครื่องเงินนะคะส่งต่อสู่ด้านของการศึกษาจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงนี้ค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: จากพี่ก้อยนะคะได้รับพระราชทานเงินมา 10,000 บาทเมื่อปี2537ค่ะก็ตอนนั้นเราก็ทำอาชีพเครื่องเงินอยู่แล้วนะคะก็เราก็เป็นช่างเงินอยู่แล้วค่ะแต่หลังจากนั้นเราก็ได้พยายามค่ะพยายามที่เราจะต้องยึดอาชีพนี้ให้ได้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามีเงินขวัญถุงจากพระองค์ท่านนะคะเราก็ทำอาชีพเครื่องเงินมาเรื่อยๆนะคะปี2537ค่ะจนถึงวันนี้นะคะระหว่างทางนะคะเราก็ได้พัฒนาเครื่องเงินของเราค่ะก็เราก็ทำส่งออกนะคะเราทำส่งไปที่นิวยอร์กค่ะโดยการใช้เครื่องเงินของเราชุดแบบนี้นะคะแล้วก็พัฒนามาเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กลงค่ะหรือว่าสามารถส่งต่อได้นะคะเราก็ทำมาส่งออกค่ะแล้วจนถึงวันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสค่ะได้คืนสู่สังคมนะคะเราก็ได้ให้โอกาสเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดน่านค่ะเป็นเด็กจังหวัดน่านที่สนใจวิชาช่างเงินค่ะ ก็มาเรียนกับดอยซิลเวอร์เราที่นี่นะคะก็วิชาช่างเงินเรียนกับดอยซิลเวอร์กินอยู่กับดอยซิลเวอร์ค่ะแต่เราทำทวิภาคีกับการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะวิชาสามัญหรือว่าใบประกาศนียบัตรค่ะก็ให้โดยการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะถ้าจบระดับปวสค่ะระดับปวชคือเรียน3ปีถ้าเรียนจบก็รับวุฒิจากท่านผอ.การจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงแต่ถ้าจบระดับปวสค่ะนักเรียนก็จะได้คัดเป็นตัวแทนนะคะไปรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากองค์สมเด็จพระเทพที่ในพระบรมมหาราชวังค่ะ12ปีที่ผ่านมาที่เราได้ทำให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาค่ะก็ด้วยความตั้งใจนะคะว่าเราไม่มีอะไรที่จะคืนสู่สังคมเราไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพระองค์ท่านนะคะนอกจากความรู้ที่เรามีอยู่ในตัวเรานะคะที่เรายึดมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่คุณพ่อมาเราก็ให้กับนักเรียนตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนที่นี่นักเรียนจะต้องเรียนวิชาเครื่องเงินน่ะเริ่มต้นจากการทำเครื่องประดับให้เขารู้จักว่าชาติพันธุ์เครื่องเงินดั้งเดิมชาติพันธุ์เป็นอย่างไรเขาต้องทำให้เป็นค่ะความตั้งใจของเรานักเรียนที่เรียนแล้วเรียนจบแล้วเขาจะเป็นช่างของตัวเองก็ได้เขาจะเป็นผู้ประกอบการเองอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะเขาจะเป็นช่างในจังหวัดน่านกับใครก็ได้เราไม่มีข้อแม้ค่ะก็สิ่งเดียวที่เราจะคืนให้กับพระองค์ท่านได้นะคะเราก็มีความตั้งใจ12ปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้นักเรียนเยอะพอสมควรค่ะและเด็กของเรานะคะที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะโดยซิงเกอร์เราก็ได้สืบสานตามพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะก็เราก็ได้ร่วมนะคะส่งผลงานเข้าประกวดค่ะไม่ว่าของนักศึกษาที่เราส่งผลงานเข้าประกวดนักเรียนของเราก็ได้รับการชนะเลิศนะคะคือการเอาผสมผสานงานของสองชาติพันธุ์นะคะก็คือชาติพันธุ์รั้วก็คือหญ้าสามเหลี่ยมมาจากบนภูฟ้านะคะแล้วก็ของชาติพันธุ์เย้าคือเครื่องเงินฝีมือหรือว่าลวดลายของชาติพันธุ์เย้าผสมผสานโดยการดีไซน์สร้างสรรค์ออกแบบมานะคะแล้วก็ส่งไปที่เขาเรียกว่าสถาบันวิจัยแห่งชาติค่ะก็นักเรียนของเราก็ได้รางวัล3ปี4ปีนะได้ระดับเหรียญทองมาค่ะแล้วนักเรียนก็ได้มีโอกาสนะคะไปประกวดที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะก็ได้ระดับเหรียญทองกลับมานะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของดอยซิลเวอร์เรานะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้มีโอกาสค่ะร่วมกับการออกแบบนะคะดีไซน์แบบลายพระราชทานของพระองค์หญิงค่ะเราก็ร่วมทุกปีเลยค่ะเราก็ได้รางวัลมา3ปีแล้วนะคะเราได้ระดับเหรียญเงินแล้วก็เหรียญนาคค่ะ3ปีค่ะปีนี้เราก็ยังคาดหวังรางวัลอยู่ค่ะปีนี้เราก็ร่วมนะคะร่วมส่งค่ะอีกภาคภูมิใจหนึ่งนะคะที่ดอยซิลเวอร์เรารู้สึกว่าเดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรดีเราก็เดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยมาถึงวันนี้นะคะกระเป๋าเงินของเราก็ถือว่าเราขายดีค่ะเราขายดีเราได้รับการยอมรับนะคะจากลูกค้านะคะโดยเฉพาะขอโทษนะคะจำชื่อจริงท่านไม่ได้และจำชื่อเล่นท่านนะคะคุณจ๋านะคะแล้วก็ภรรยาท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีท่านถือของเรามา4ใบแล้วแล้วก็ในงานใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะประชุมเอเปคประชุมอาเซียนบวก1อย่างนะคะถือเรา4ใบเป็นที่มาของกระเป๋าเงินแท้เนี่ยของ The Silver เราก็เป็นทุกวันนี้เราก็มีงานทำแบบเยอะพอสมควรค่ะมีให้ช่างได้ทำงานค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจและมีความตั้งใจค่ะว่าสิ่งที่เราทำมานะคะเราสืบสานมาจากบรรพบุรุษนะคะคุณพ่อเคยไปถวายงานพระองค์ท่านนะคะในวังในสวนจิตรลดาค่ะ ตัวพี่ก้อยเองค่ะมีโอกาสที่ได้รับเงินขวัญถุงนะคะ10,000 บาทค่ะเอามาเล่าให้ทุกท่านที่มาในดอยซิลเวอร์เนี่ยฟังลูกหลานฟังว่าพระองค์ท่านทรงมีเมตตาขนาดไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีความตั้งใจที่เราจะได้ฝึกเด็กฝึกนักเรียนหรือว่าคนในพื้นที่ในจังหวัดน่านที่สนใจวิชาช่างเงินสักวันหนึ่งไม่มีพี่ก้อยแล้วไม่มีพี่สมชายแล้วช่างเงินยังอยู่ในจังหวัดน่านจังหวัดน่านยังต้องมีเครื่องเงินต่อนะคะตอนนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะชาวเย้านะคะก็จะเป็นชาวรั้วชาวม้งค่ะที่เรียนอยู่ที่นี่แต่เขาคือช่างเงินนะคะก็ตามที่พระองค์ท่านนะคะมีพระปณิธานที่อยากจะช่วยเหลือชาวเขาอยากจะให้อาชีพนี้คงอยู่ต่อพี่ก้อยก็หวังว่าค่ะวิชาและภูมิปัญญาตรงนี้จะอยู่กับชาติพันธุ์หรืออยู่กับชาวเขาหรืออยู่กับจังหวัดน่านอยู่กับประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่มีต่อช่างเงินนะคะหรือว่าพี่น้องชาวอิวเมียนนั่นเองค่ะให้ได้มีอาชีพนะคะที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็หวังว่าสำหรับท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของการเรียนรู้เครื่องเงินนะคะก็สามารถไปเรียนรู้ได้นะคะที่ดอยซิลเวอร์นะคะที่อำเภอปวดจังหวัดน่านนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความประทับใจและก็ความเมตตานะคะจากรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในครั้งต่อไปนะคะในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569สามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสวทอุตรดิตถ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ค่ะวันนี้ทีมงานของสวทน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ู้สึกสั่นๆเพราะปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: แล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมิน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมกำชับทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงาน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์ที่ไม่มีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่แท้จริงย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้เพราะอาจทำให้เกิดข้อผูกมัดโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหากรัฐมนตรีคนใดปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างความเสียหายแก่ประเทศและมีผลงานที่เป็นรูปธรรมไม่มีเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนแต่หากผู้ใดสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติสามารถปรับออกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอเวลาพร้อมกำชับไปทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงตนเองด้วยเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามและยืนยันว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจชวิสาประทุมมารายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติน
12: ายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เดินหน้าปฏิบัติภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยด้วยการนำระบบเซลล์บอดแคสต์มาใช้งานจริงในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์และตรงจุดเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อม ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการแจ้งเตือนล่าสุดได้ส่งข้อความเตือนภัยไปยังจังหวัดเชียงรายพื้นที่อำเภอแม่สาย4ชุมชนได้แก่สายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงผลและเหมืองแดงเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นทะยกของขึ้นที่สูงและจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักอำเภอหลงเก่าตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลหินฮาวให้ระวังน้ำล้นตลิ่งพร้อมทั้งเน้นวิธีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำว่าการแจ้งเตือนที่รวดเร็วคือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสียโดยปภ.จะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์ส่งเตือนภัยทันทีในพื้นที่เสี่ยงหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง
13: อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านโดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านมีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา 14:00 นจุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่3เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต20เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่กรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วยหกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go
14: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
15: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
16: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเพียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
18: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
19: ข่าวดีที่95
20: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
21: ดูได้ตอนเย็นนอก
18: ข่าวดีปีเก่าที่ผ
22: ่านอ๋อพ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชปูนนะเป็นประจำนะ
23: ได้เวลามาฟังข่าวดี
18: ข่าวเด่น
23: ข่าวดัง
18: เพลงลูกทุ่งม่วน
23: ในรายการข่าวดีปีเก่า95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับ DJ อ้อยนันทพรนะเจ้าครับนาตีดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าFM Stereo Multiplex 95 MHz นะเจ้าคุณผู้ฟังเฮาออกอากาศนะเจ้าในรัศมีระยะ40กิโลเมตรทางอากาศนะเจ้าก็ครอบคลุมพื้นที่8อำเภอของจังหวัดละปูนอำเภอเมืองอำเภอบ้านที่แม่ทาป่าซางบ้านฮงเวียงหนองล่องแล้วก็บางพื้นที่ของตังลี้ตังต้งหัวจ้างนะเจ้าก็สามารถที่จะรับฟังFM 95ได้ชัดเจนนะเจ้าบางส่วนของตั้งเชียงใหม่เนาะอย่างอำเภอเมืองเชียงใหม่สันป่าตองหางดงแม่วางสารปีนะเจ้าสันกำแพงสันทรายดอยสะเก็ดแม่อ่อนเป็นต้นนะครับสัญญาณ FM 95ได้แน่นอนนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามรายการจากทางสถานีกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเนาะตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้ารับฟังกันกับ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเดี๋ยวนี้นะเจ้านอกจากวิทยุทางคลื่น FM 95โดยตรงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้ตัวนะเจ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า NBT Plus นะไว้ในมือถือของท่านเนาะดาวน์โหลดฟรีนะเจ้าดาวน์โหลดได้ทั้งในส่วนของ Android แล้วก็ iOS นะเจ้าโหลดได้ทั้งหมดเลยเนาะก็โหลดแล้วสามารถที่จะเปิดรับฟังสวทละปูนสดๆได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็อยากจะฟังสวทละปูนในช่วงรายการนี้รายการนี้นะเจ้าติดตามดีเจออยอยู่นะฟังดีเจออยอยู่อีนะใครฟังดีเจออยออกอากาศรายการนะเจ้าก็สามารถที่จะรับฟังผ่านคลื่น FM 95ได้โดยตรงแล้วก็สามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ได้โดยตรงเช่นเดียวกันนะเจ้าสามารถที่จะรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา NBT Plus นะเจ้า NBT Plus ฝากกันไว้ตัวและกันเนาะเจ้าน้อมอ่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะเจ้ายังคงย้ำเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมนะเจ้าสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าระยะนี้ยังคงมีความปัญหามีความชื้นเนาะซึ่งมีโอกาสในการที่จะเกิดฝนตกชุกแล้วก็ฝนฟ้าคะนองได้เกือบทุกวันนะเจ้าโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาสัปดาห์นี้วันถึงวันที่5ที่6เนี่ยพยากรณ์อากาศยังคงคาดหมายลักษณะอากาศว่าจะมีปริมาณฝนตกประมาณร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องเน้นย้ำพี่น้องประชาชนนะเจ้าติดตามการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะเจ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะเจ้าที่สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา1182หรือเว็บไซต์ www.tmd.go.th เนาะหรือตรวจสอบสภาพอากาศทางแอปพลิเคชันนะเจ้าหรือทางวิทยุแห่งประเทศไทยละปูนเฮาก็ได้นะเจ้าดีเจผู้จัดรายการแต่ละท่านก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเพื่อรายงานข้อมูลข่าวสารซึ่งในส่วนของการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศนี่ก็ย้ำเตือนกันทุกวันอยู่แล้วนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95อยู่ในการกับดีเจออยนันทพรเจ้า

และเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าเนาะกับดีเจอ้อยนันทพรเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปแอลงานวันเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์กันเนอคุณผู้ฟังเพิ่นจะจัดงานวันเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์วันที่1ถึงวันที่2สิงหาคมนี้นะเจ้าที่สนามกีฬาบ้านป่าเซาตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองละปูนเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะเจ้าเพิ่นจัดงานลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรระดับพรีเมียมเลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าเป็นสินค้า GI นะเจ้าเปิ้นจัดโครงการกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีความน่าสนใจในหลายเรื่องนะเจ้าซึ่งทางเทศบาลตำบลอุโมงค์บอกวันที่1สิงหาจะมีการซอเล่าขานตำนานลำไยเบี้ยวเขียวนะเจ้ามีการประกวดเนาะคลิปวิดีโอมรดกแผ่นดินอุโมงค์ปฐมบทแห่งลำไยพันดีเอ็นะเจ้ามีการประกวดอาหารการทำอาหารมหัศจรรย์ลำไยสู่เมนูคาวหวานสร้างสรรค์มีนิทรรศการแสงแห่งอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้าแล้วก็มีการแสดงดนตรีจากวงอุโมงค์แบรนด์ตวยนะเจ้าวันอาทิตย์ที่2สิงหานะเจ้าก็จะมีการประกวดสุดยอดลำไยตำบลอุโมงค์นี่นะเชิดชูเกษตรกรผู้ปลูกลำไยคุณภาพตามมาตรฐาน GI นะเจ้าสนุกสนานไปกับการแข่งขันมหกรรมคนรักลำไยชิงชัยนักกินนะเจ้ามีกิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพตำบลอุโมงค์ตวยตลอดการจัดงานทั้ง2วันนะเจ้าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อลำไยเปรี้ยวเขียวผลสดที่มีเอกลักษณ์เป็นลำไยที่มีเนื้อแน่นแห้งกรอบหวานพอดีนะเจ้าต้นกล้าพันส่งตรงจากเกษตรกรรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านรสชาติดั้งเดิมจุดเช็คอินภาพถ่ายบรรยากาศสไตล์กรีนซีซั่นที่ตกแต่งอย่างสวยงามดีนะเชิญชวนนะเจ้าไปร่วมงานกันได้เนาะอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรในชุมชนตำบลอุโมงค์นะเจ้าวันที่1ถึง2สิงหาคมนี้เจ้าที่สนามกีฬาบ้านป่าเซาตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังใครที่แบบได้ยินช่วงนี้จะได้ยินบ่อยลำไยเบี้ยวเขียวลำไยเบี้ยวเขียวอยากลองไปจิ้มพอสักกำล้อนี่นะอยากลองไปซื้อกินสักกำล้อไปเลยนะเจ้างานนี้มีแน่นอนลำไยเบี้ยวเขียวผลสดนะเจ้ารังก้นของเป็นลำไยที่เป็นผลผลิตเกษตรระดับพรีเมียมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดละปูนเฮาเนื้อแน่นแห้งกรอบหวานพอดีลูกแบบใหญ่ลูกแบบใหญ่ด้วยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ไปลิ้มชิมรสกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังกับลำไยเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์นะของดีตำบลอุโมงค์เนาะวันก่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านป้องท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าท่านก็มาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเนี่ยสั่งลำไยนะเจ้าเบี้ยวเขียวละปูนเนี่ยไปเป็นร้อยโลเลยอ่ะแล้วก็ส่งไปให้กับคนที่หูจักหลายท่านเนี่ยนะเจ้าที่คือได้จิ้มของดีของละปูนเนี่ยเนาะหนึ่งในนั้นเนี่ยสั่งไปให้เพื่อนบ้านเพื่อนบอกเพื่อนอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยนะเจ้าบอกอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ไปเจอกันที่งานเลี้ยงสโมสรสันนิบาตที่กรุงเทพท่านผู้ว่าท่านบอกว่าเนี่ยท่านท็อปเนี่ยมันเล่าใหญ่เลยว่าลำไยอร่อยมากบ่เคยกินลำไยที่ไหนลำขนาดนี้มาก่อนมันคือลำไยเปรี้ยวเขียวละปูนเนี่ยนะเจ้าท่านบอกว่าถึงขั้นไปเขียนชื่อติดกล่องเลยว่าอันนี้เป็นผลไม้ของแดดดีนะเจ้าเพื่อบ่ฮื้อไข่มา
มากินของเปิ้ลอย่างเงี้ยนะคือเปิ้ลบอกมันอร่อยมากแล้วก็ทราบจากท่านผู้ว่าว่ามีการสั่งตรงมาที่เกษตรกรชาวสวนละปูนเพื่อนำไปกินตวยแล้วก็นำไปมอบเพื่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพตวยเอ็นอาจารย์เปิ้ลถึงบอกว่าส่งรักส่งใจส่งลำไยลำพูนส่งไปให้คนที่ท่านรักท่านปรารถนาดีได้แล้วนะเจ้าท่านผู้ว่าบอกว่าโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยพอส่งไปถึงแล้วได้ข้อความเมสเซจจากคนที่รู้จักเนี่ยที่เฮาคิดถึงเนี่ยนะเจ้าส่งไปคือแบบได้แล้วอร่อยมากได้แล้วโอเคเลยได้แล้วอันนี้อันนั้นเองนะเจ้าท่านบอกคนให้เนี่ยก็รู้สึกดีใจนะคนได้รับก็รู้สึกดีใจด้วยนะเจ้าเปิ้ลถึงบอกว่าส่งลำไยลำพูนเนี่ยส่งรักส่งใจส่งลำไยลำพูนนะเจ้าซึ่งท่านสามารถที่จะสั่งลำไยลำพูนแล้วก็ส่งตรงไปถึงคนที่ท่านรักได้แล้วทั่วประเทศวันนี้นะเจ้าสั่งได้จากเกษตรกรโดยตรงเลยนะเจ้าเนาะอ้าวประชาสัมพันธ์กันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าส่งความสุขความปรารถนาดีถึงกันเนาะตั้งจังหวัดลำปูนเปิ้นฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะเจ้าว่าขอบคุณทุกภาคทุกส่วนนะเจ้าที่ได้ร่วมกันในการจัดหาเนาะเป็นโครงการจัดซื้ออุปกรณ์แล้วก็มอบเครื่องมือทางการแพทย์ที่กับโรงพยาบาลลำปูนนะเจ้าโดยทางคณะสงฆ์จังหวัดลำปูนได้ร่วมกันกับทางคณะข้าราชการพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวจังหวัดลำปูนเฮาทุกหมู่เหล่าที่ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าถวายไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะเจ้าซึ่งทางโรงพยาบาลลำปูนเนี่ยนะเจ้าก็มีผู้ป่วยทั้งในและนอกพื้นที่เนาะเดินทางมารักษาเป็นจำนวนมากเลยนะเจ้าก็ส่งผลให้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือแพทย์เดิมที่ใช้งานมาเมินเนี่ยเกิดการชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดลำปูนได้ร่วมกันกับคณะข้าราชการพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปูนได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และก็เครื่องมือทางการแพทย์มอบเพื่อกับโรงพยาบาลลำปูนเพื่อนำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะเจ้าไปจัดซื้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับติดตั้งและก็รองรับเปิดใช้งานตึก72ปีอาคารผู้ป่วยนอกอาคาร5ชั้นใหม่เจ้ากบฟังเป็นอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลลำปูนเนาะซึ่งเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นก็มีการทอดผ้าป่าโดยได้ยอดเงินที่มอบเพื่อกันกับโรงพยาบาลลำปูนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และก็เครื่องมือทางการแพทย์ทั้งสิ้น 9,142,099 บาท79สตางค์9,142,099 บาท79สตางค์นะเจ้านี่ต้องขอบคุณเนาะไปยังพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะเจ้าน้ำใจแล้วก็พลังศรัทธาของทุกท่านในครั้งนี้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่เลยในการช่วยชีวิตแล้วก็เพิ่มศักยภาพในเรื่องของการรักษาพยาบาลกับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยในพื้นที่จังหวัดลำปูนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงของเขานะเจ้าก็ขอทุกท่านอนุโมทนานะเจ้าร่วมกันเนาะเจ้าเนาะถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เลยในการช่วยชีวิตแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเจ้าเป็นโครงการที่ดีเนาะคุณผู้ฟังกับการจัดซื้ออุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลลำปูนนะเจ้า

อยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะจ๊ะช่วงนี้ติดตามข่าวสารด้วยกันเนาะเรื่องของนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลนะจ๊ะซึ่งโครงการนี้รัฐบาลก็มีเป้าหมายสูงสุดนะจ๊ะที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพเพื่อกับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศนะจ๊ะผ่านการทำฐานข้อมูลของภาครัฐเพื่อคัดกรองคุณสมบัติของประชาชนนะจ๊ะรัฐบาลเนี่ยจะได้จัดสรรเม็ดเงินในการช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเนาะพวกวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางเนี่ยนะเจ้าควบคู่กับการเปิดโอกาสที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้มั่นใจว่าจะบ่มีภัยเนี่ยตกหล่นจากความช่วยเหลือของรัฐนะเจ้ารัฐบาลก็เลยต้องจัดให้มีการลงทะเบียนรอบใหม่คือปี2569เนี่ยนะเจ้าหลังจากที่เคยลงทะเบียนไปแล้วเมื่อปี2565เพราะว่าต้องการที่จะปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเป็นปัจจุบันนักที่สุดนะเจ้าทีนี้ก็มีการคัดกรองข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเนาะคือจากปี2565เนี่ยสถานะทางการเงินของประชาชนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพ้องละบางคนมีรายได้เพิ่มขึ้นจนพ้นเกณฑ์ความยากจนไปละหรือบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งประสบปัญหาจากการว่างงานทำให้กลายมาเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยแต่เนี่ยเจ้าการลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็จะช่วยคัดกรองเงินไปดูแลไปเยียวยาถึงมือคนที่เพิ่นเดือดร้อนณปัจจุบันนี้อย่างแท้จริงนะเจ้าก็นอกจากนี้ก็จะเป็นการคัดชื่อผู้เสียสิทธิ์หรือเปลี่ยนสถานะออกในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมีผู้ถือบัตรรายเดิมที่เสียชีวิตหรือมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปนะเช่นได้บรรจุเป็นข้าราชการแล้วมีที่ดินหรือทรัพย์สินเกินเกณฑ์มาพ้องละนะจ๊ะการลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็จะช่วยลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ป้องกันการทุจริตสวมสิทธิ์เพื่อบ่ให้เงินงบประมาณของแผ่นดินนั้นรั่วไหลไปนะจ๊ะประการที่3เนาะที่เปิ้นคัดกรองกันใหม่เนี่ยคือต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ตกหล่นเพิ่มเติมเจ้าเพราะว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งคุณผู้ฟังที่อาจจะพลาดการลงทะเบียนในปี65กลุ่มเยาวชนที่เพิ่งอายุครบเกณฑ์แล้วก็มีรายได้น้อยอีนะผู้ป่วยติดเตียงรายใหม่อีนะจ๊ะเปิดรอบเนี้ยก็เลยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มนี้นะจ๊ะได้เข้าถึงสิทธิ์การช่วยเหลือของรัฐได้อย่างเท่าเทียมเจ้าจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดของปี2569เนี่ยมีอยู่2ล้านคนทั่วประเทศแต่ทีเนี้ยผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกเป็นการคัดกรองรอบแรกก่อนที่จะมีการยื่นอุทธรณ์เนี่ยนะมีอยู่13,500,000คนปัจจุบันเนี้ยยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้วผ่านเกณฑ์รอบแรกไปแล้วทำครบถ้วนไปแล้วเนี่ยประมาณ8,500,000คนซึ่งเป็นขออภัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ยืนยันตัวตนไปแล้ว13,500,000คนเนี่ยนะเจ้าแต่ทีเนี้ยมันมีคนที่ผ่านเกณฑ์รอบแรกแถม8,000,000 กว่าคน 8.5 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลก้นเปิดยื่นอุทธรณ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือยื่นอุทธรณ์เนี่ยอันนี้คือเหมือนกันโดยมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะเจ้าขยายระยะเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ออกไปเห็น1เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บ่ผ่านการคัดกรองในรอบแรกโดยขยายระยะเวลาเดิมนะเจ้าคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์นะเจ้ายื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้

นี้ถึงวันที่31สิงหาตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมถึงสิ้นเดือนเนเปิ้ลขยายระยะเวลาคือแห่ง1เดือนนะเจ้าทีนี้พอยื่นเรื่องปุ๊บเนี่ยนะเจ้าสามารถที่จะไปยื่นเอกสารเพื่อแก้ไขข้อมูลณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่เปิ้ลกำหนดให้ท่านไปติดต่อเนี่ยนะถึงวันที่20กันยา69แล้วจากนั้นเปิ้ลจะประกาศผลรอบอุทธรณ์เนี่ยวันที่21กันยา69ว่าท่านอุทธรณ์แล้วท่านผ่านหรือไม่นะเจ้าแล้วก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่แล้วก็ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอุทธรณ์เนี่ยนะเจ้าในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเนาะคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งคือขอยื่นทบทวนสิทธิ์ได้หรือยื่นอุทธรณ์ได้ถึง31สิงหาแล้วต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานนะเจ้าที่เปิ้ลกำหนดที่ท่านไปเนี่ยสำนักงานที่ดินสำนักงานเกษตรสำนักงานขนส่งอย่างเงี้ยเนาะที่ท่านจะต้องไปติดต่อเนี่ยภายในวันที่20กันยา2569นะเจ้าประกาศผล21กันยาจากนั้นก็จะมีการเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลา2569แต่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านการลงทะเบียนปี2565ที่มีอยู่ทั้งหมด22ล้านคนก่อนหน้านี้ที่ท่านเคยใช้สิทธิ์มาโดยตลอดเนี่ยนะเจ้าท่านยังสามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้ไปจนถึงวันที่30กันยานะเจ้าจากเดิมเนี่ยเปิ้ลจะตัดสิทธิ์ท่านถึงแค่สิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเท่านั้นเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเปิ้ลขยายระยะเวลาคือท่านต่อไปแหม2เดือนที่ท่านจะได้ใช้สิทธิ์คือเดือนสิงหากับเดือนกันยาเจ้าจะสิ้นสุดในเดือนกันยาแล้วก็จะเริ่มใช้ใหม่และเจ้าสิทธิ์ใหม่ของปี69เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาถ้าท่านผ่านเกณฑ์รอบแรกลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วท่านก็ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยท่านผ่านการอุทธรณ์ท่านผ่านกระบวนการต่างๆประกาศรายชื่อวันที่21กันยาแล้วท่านก็ได้ใช้ต่อเนื่องถึงเดือนตุลาไปเลยแต่ถ้าท่านยื่นอุทธรณ์แล้วมันบ่ผ่านแหมอันเนี้ยนะจ๊ะเดี๋ยวต้องรอฟังรัฐบาลนะจ๊ะว่าจะมีการเปิดที่อุทธรณ์เพิ่มเติมแหมก่อหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆคือตุลานี้ท่านบ่มีสิทธิ์ได้ใจละบ่มีสิทธิ์ได้ใจละนะเจ้าเพราะฉะนั้นวิธีการและก็ช่องทางการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ประพันธ์เกณฑ์ในขณะนี้นะเจ้าถ้าตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเอ้ยท่านไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติคือท่านยื่นเรื่องเพื่อขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางหลักช่องทางแรกคือช่องทางออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือระบบสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th นะเจ้าเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลย 2. แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐท่านกดเข้าไปขอทบทวนสิทธิ์หรือไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทอสแล้วก็ธนาคารอิสลามในพื้นที่นะเจ้าหรือท่านไปยื่นเรื่องที่ขอทบทวนสิทธิ์ที่ศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือว่าไปที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในพื้นที่ของท่านได้นะเจ้าทีนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนะเจ้าคลังก็ปรับปรุงนะเจ้าเกณฑ์การคัดกรองเรื่องยานพาหนะและก็ทรัพย์สินใหม่บางส่วนเพื่อสะท้อนข้อมูลจริงนะเจ้าโดยแบ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยอยู่2ประเภทกลุ่มที่ระบบผ่านเพื่ออัตโนมัติโดยบ่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะเจ้าคือกลุ่มที่มีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน300ซีซีที่บ่ใช่รถคลาสสิกหรือว่ารถสะสมอันนี้นะกรมการขนส่งทางบกเปิ้ลจะล้างบัญชีแล้วก็ส่งสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบอัปเดตคือโดยอัตโนมัติท่านอยู่เฉยนะเจ้าบ่ต้องไปที่ต่อขนส่งแล้วนะเจ้าถ้าท่านมีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเครื่องยนต์บ่เกิน300ซีซีไม่ต้องไปติดต่อแล้วหรือท่านมีรถยนต์นะเจ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีไปแล้วที่บ่ใช่รถยนต์มูลค่าสูงก็ไม่เป็นไรบ่ต้องไปเหมือนกันอยู่เฉยๆเดียวกรมการขนส่งเพิ่นจะล้างบัญชีแล้วก็ส่งสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังอัปเดตข้อมูลให้โดยอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าแต่กลุ่มที่ต้องไปติดต่ออันนี้เป็นกลุ่มที่มีรถเก่าใช้งานบ่ได้รถอายุ
บ่ถึงซาวปีเตื้อแต่ว่ามันลุไปแล้วมันมีตะซากอยู่ฮั่นแล้วมันใจบ่ได้แล้วมันบ่ได้ใจแล้วแต่มันบ่ได้ยกเลิกทะเบียนนะเจ้าบ่ได้ยกเลิกทะเบียนอย่างเป็นทางการอันนี้กลุ่มเนี้ยต้องไปยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์ที่ขนส่งเองต้องไปติดต่อสำนักงานขนส่งนะเจ้ามีรถที่ใช้งานไม่ได้แล้วไปดูว่ารถเนี่ยอายุบ่ถึงซาวปีปุ๊บไปติดต่อขนส่งกรณีถูกสวมสิทธิ์นายเจ้ามีชื่อไปเป็นกรรมการหุ้นส่วนบริษัทมีบัญชีหลักทรัพย์มีหุ้นตราสารหนี้โดยบ่ฮู้คิงสักน้อยนายเจ้ากลุ่มนี้ก็ต้องไปทำเรื่องยกเลิกปิดบัญชีหรือว่าแก้ไขข้อมูลกับกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอาเอกสารมายื่นอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนายเจ้ากลุ่มโบฟังสำหรับผู้ที่เคยได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่าใช้ต่อได้อีก2เดือนนะเจ้าใช้ต่อได้อีก2เดือนแต่ว่า1ตุลาเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของรายใหม่แล้วก็ผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ละนะเจ้าอันนี้ก็เน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันซึ่งทางกระทรวงการคลังเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับเรื่องของการขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐใน3ประเด็นระใน3ประเด็นหลักๆ ก็คือรีบยื่นทบทวนสิทธิ์อุทธรณ์เนี่ยนะเจ้าภายในวันที่31สิงหาคมเนาะเพราะว่ากระทรวงการคลังเพิ่นบอกอุทธรณ์ได้แค่อีก1เดือนนี้นะเป็นกรอบระยะเวลาสุดท้ายสำหรับผู้ที่ประพันธ์เกณฑ์ในรอบแรกละถ้าพ้นกำหนดรอบนี้ไประบบจะปิดคำร้องแล้วก็สามารถขอรับสิทธิ์รอบปี2569ได้แล้วนะเจ้า2ต้องไปติดต่อแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้วยตัวเก่าการกดปุ่มอุทธรณ์ในระบบเป็นการแจ้งความจำนงเท่านั้นนะเจ้าถ้าผู้ที่ลงทะเบียนติดเงื่อนไขเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่ดินเรื่องยานพาหนะก็ต้องไปยื่นเอกสารหลักฐานแก้ไขข้อมูลที่ตัวหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตินั้นๆเช่นต้องไปติดต่อสำนักงานที่ดินสำนักงานขนส่งสัมภาระนะเจ้าฮื้อแล้วเสร็จภายในวันที่20กันยาว่าอันเนี่ยผลการอุทธรณ์ของท่านก็จะบ่เป็นผลนะเจ้าเพราะฉะนั้นกดขออุทธรณ์แล้วก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานแห่งกรรมหนึ่งนะเจ้า 3. กระทรวงการคลังฝากเน้นย้ำเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะเจ้าขอเฮ้อผู้ดูแลหรือว่าญาติเนาะหรือว่าผู้ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยหันป้าอุ้ยแม่มอนนะเจ้าช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการในการตรวจสอบสถานะแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ผ่านศูนย์ One Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อกลุ่มคนเหล่านี้เสียสิทธิ์ในการรับเงินอุดหนุนรอบใหม่ที่จะเริ่มในวันที่1ตุลาช่วยกันพอตัวละกันนะเจ้าแต่ถ้าติดปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนนะเจ้าการยื่นข้อมูลเรื่องอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์อย่างต่างๆเนี่ยติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปูนหรือที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่งนะเจ้านี่ก็จะเป็นแหมช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในการลงทะเบียนรอบใหม่ปี2569นะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำในช่วงของรายการช่วงนี้ไว้ตัวละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในการกับดีเจออยนันทพรเจ้า

ุณผู้ฟังอู้กันไปก็ม่วนกันไปเนาะเวลาเสี่ยงเหี่ยแล้วเจ้าดีเจอ้อยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพุธนะเจ้ากับรายการข่าวดีที่95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปาง

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคม 18:00 นถึง 19:00 นอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับรับหน้าที่มาอู้มาเอ่ยข่าวสารสลับกับเสียงเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับงานลำไยเนาะมีแถมหลายเรื่องราวนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการต่อภาษีรถนะก็จะเริ่มแล้ววันพรุ่งนี้เนาะสำหรับใครตีข้างจ่ายใบสั่งระวังต่อภาษีรถนะต่อได้แต่เอกสารชั่วคราวนะครับปลายแต่ยังบ่ได้เตือนนะครับติดตามกันได้นะสำหรับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าเฮาป้ากันในช่วงแรกจะนี่ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันก่อนภาคเหนือนะครับยังคงมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31-35องศาเซลเซียสก็บ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพเป็นตัวรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากจังหวัดลำพูนของเฮานะครับกลุ่มทรัพยากรธรณีก็ได้เตือน3อำเภอเนาะอำเภอแม่ทานะครับอำเภอลี่อำเภอบ้านโฮงเนาะในเรื่องของดินถล่มน้ำป่าไหลหลากก็ต้องติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดตัวครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับติดตามกันสักน้อยนอนในเรื่องของการข้างจ่ายใบสั่งนะครับเพราะว่าจะเริ่มกติกาใหม่เนาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับการข้างจ่ายใบสั่งระหว่างต่อภาษีรถใดนะครับได้แค่เอกสารชั่วคราวแต่ยังไม่ได้ป้ายภาษีตัวแต่นะครับใครมีรถต้องเช็คด่วนนะตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปเจ้าของรถตีข้างชำระปรับตามใบสั่งจราจรแม้จะสามารถดำเนินการต่อภาษีรถประจำปีได้แต่จะได้รับเพียงหลักฐานการต่อภาษีชั่วคราวต่ออันและยังบ่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีป้ายภาษีป้ายวงกลมตัวแต่จนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนนะครับมาตรการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกนะเพื่อผลักดันให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายและลดปัญหาการข้างชำระใบสั่งจราจรนะครับโดยข้อมูลใบสั่งจะเชื่อมโยงกับระบบการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีโดยตรงหากชำระค่าปรับครบแล้วนะครับกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการจัดส่งป้ายภาษีตัวแต่หรือตามขั้นตอนซึ่งเจ้าของรถสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการและจัดส่งได้ผ่านระบบ e-service ของกรมการขนส่งทางบกใครที่กำลังจะต่อภาษีรถในช่วงนี้บ่ได้ลืมนะตรวจสอบว่ามีใบสั่งข้างชำระหรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบ่ได้รับป้ายภาษีตัวแต่แม้จะชำระภาษีประจำปีไปแล้วเน้อคุณผู้ฟังครับ

กลับมาพักกันช่วงนี้นะครับติดตามกันสักน้อยหนึ่งในเรื่องของงานโคมแสนดวงนะครับพระเจ้าใน8นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมจามมเทวีจันทร์4สารกลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำปูนประจำปีงบ69นั่นก็คือกิจกรรมโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนครั้งที่169นะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งแรกนะโดยมีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะครับเป็นประธานเนาะแล้วก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะเป็นการยกระดับเทศบาลให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำปูนนะครับที่ประชุมเนาะก็ได้รับทราบคำสั่งจังหวัดลำปูนเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่แหละนะครับก็มีตักจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโคมแสนดวงที่เมืองลำปูนเนี่ยคือเป็นไปนะตามกลไกสำคัญนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะผ่านการนำทุนทางประวัติศาสตร์เนี่ยศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้ครับที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมนะการหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่25มิถุนายน69ที่ผ่านมาซึ่งได้กำหนดแนวทางการบูรณาการพื้นที่จัดงานนะครับเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่วัดพระธาตุอริปุญชัยวรมหาวิหารเขตเมืองเก่าลำปูนถนนสายวัฒนธรรมนะลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีและพื้นที่ตำบลเวียงยองนะครับเพื่อเกิดเส้นทางท่องเที่ยวติดต่อเนื่องสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายแก่ผู้มาเยือนและกระจายรายได้สู่ชุมชนนั่นเองครับสำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานในมิติต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปูนได้เสนอจัดกิจกรรมลำพูน Living Series นะครับวิถีลำพูนร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์จังหวัดผ่านงานหัตถกรรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยอาหารพื้นถิ่นกิจกรรมสร้างสรรค์คณะตีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนได้เสนอการจัดขบวนแห่โคมในพิธีเปิดงานพร้อมกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปูนก็เตรียมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับและการเหล่าเหลืองผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับที่ประชุมนะครับก็ได้พิจารณาดูแบบการจัดงานนะกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมและการมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองลำปูนปีงบ69นี่นะเป็นเทศกาลสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปูนของเราสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมจังหวัดลำปูนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะลากันไปก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไปแอวงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18ประจำปี69และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนนะในระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569นะครับก็จัดกัน12วันณบริเวณบ้านแม่สารปลาแดดถนนลำพูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรนะโดยเฉพาะลำไยนะและก็สินค้าผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดลำพูนนะครับก็มีงานแสดงนิทรรศการการเกษตรนวัตกรรมการเกษตรนะครับเพื่อเป็นการอัปเกรดมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงนะครับเกิดการกระตุ้นจับจ่ายใจสอยด้านการค้าการลงทุนตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำพูนครับก็บ่ได้ลืมเนอะงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18ประจำปี69และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนก็จะเริ่มขึ้นแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณบ้านแม่สารป่าแดดนะครับ 18:00 น.นี่ก็ผู้ว่ามาถึงละ19นี่ประธานหอการค้ากล่าวรายงานนะครับ 20:00 นี่ก็ชมการแสดงคอนเสิร์ตจ๊ะผงมณีนะครับไปดูกันได้นะครับก็จะมีศิลปินเนาะมาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้ชมกันนะครับวันที่1ถึง12สิงหานี่นะวันที่1สิงหานี่ก็มีกิจกรรมหลายนะครับเป็นยกตัวอย่างเนาะพิธีเปิดงานเทศกาลลำไยอย่างเป็นทางการนะครับการประกวดผลผลิตลำไยสายพันธุ์ดีเด่นการประมูลผลผลิตลำไยที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนพร้อมงานเลี้ยงโต๊ะจีนนะแล้วก็มีการแสดงคอนเสิร์ตโดยศิลปินจ๊ะผงมณีนะครับส่วนวันที่2ก็เจอการแสดงดนตรีโดยวง Perfect Variety วันที่3กับวง Perfect Variety วันที่4นี่ศิลปินปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะครับวันที่5นี่ Lemon Brand วันที่6นี่ศิลปินวงคณะขวัญใจวันที่7นี่วงเอกแรปนะครับแล้วก็วันที่8นี่มินตราอินทิรานี่วันที่8นี่ดีเจโอมภัทรเลยวันที่9สิงหาคมนี่การแสดงโดยวง No Name นะครับวันที่10นี่ลาบานูน11นี่มาสเตอร์แบนด์นะครับ12นี่ซิลิฟูนะฮะผู้ฟังกลับก็ไปเยี่ยมไปชมกันได้นะครับมีโซนจัดแสดงสัตว์แปลกและสัตว์หายากด้วยนะมีโซนจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะบูธธงฟ้าก็มีโซนร้านค้าและผู้ประกอบการชื่อดังจากแพลตฟอร์ม TikTok นี่หลากหลายโซนเครื่องเล่นและโซนสวนสนุกนะครับมีพร้อมครบคันนะป้าลูกหลานไปแอวก็ได้คนใหญ่ก็ไปซ่อซื้อสินค้าซื้อกับเขากับป้าซื้อลำไยชมการแสดงได้นะครับบ่ได้ลืมเน้องานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18ประจำปี2569และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนครับเอาละครับวันนี้ดีเจอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่า3%ต่อปีปริมปรัชโสภาภาสรายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
3: นางสาวชยวดีชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยทอนผลกระทบได้บางส่วน
4: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1และ3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
3: สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพลังงานเป็นสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสารพมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาทิปาโลรายงาน
1: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
5: นายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมไฮเวย์คาร์บอนซิงค์โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่และเดินหน้าติดตั้งโซลารูฟท็อปสร้างพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนำร่องพร้าวโมเดลแก้ไขปัญหามลพิษคืนป่าต้นน้ำกรมทางหลวงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ในการตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการณ์ว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
6: แล้วก็เรามีพื้นที่ทางพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ตามทางแยกต่างระดับต่างพื้นที่นอกเขตทางเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์คาร์บอนซิงก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์คาร์บอนซิงค์นี่แหละครับ
5: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำแรงงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี
7: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่น ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
5: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
8: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
9: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอร์ดรวมถึงคลอไพริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
8: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตราย ย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทย TG649ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:00 น.สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website กบข. www.gpf.or.th และ Investment Serviceทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำบริเวณท่าเรือรามีต้าใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัดบุรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเมืองเควต้าเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเหมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
15: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
16: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
15: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
16: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดและคุณ คุณอักเรศคำพีระนะครับเจอกับคุณผู้ฟังวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับ31 กรกฎาคม 2569นะครับเราเจอกันในทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 KHz นะครับแล้วก็ก็ขายของกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแต่ว่านะครับก็ยังมีอากาศที่เย็นสบายอยู่นะนะครับที่ไหนฝนตกก็แจ้งมาพูดคุยกันได้นะครับเดินทางสัญจรช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยมีสื่อของกรมประชาสัมพันธ์มีสื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงหมุดหมายนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้เริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6นะครับเลขแรกที่ประเทศเวียดนามนะครับสาวไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับซึ่งผู้เล่นของเรา6คนแรกโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับนะจัดได้เต็มที่เลยนะครับในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นโบกัญญารัตน์ขุนเมืองออมสินสัติภาพรจันทวิสูตรยกนันนภัทรมูลจักคำนุกนิกนัทธนิชาใจแสนนะครับคนนี้เป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็เฟิร์นวาริศราศรีทาเลิศมีทิพย์แก้วกัลยากมุนทลานะครับวันนี้เราใช้แทคติกเรื่องของการเคลื่อนที่การรับบอลที่ดีนะเทคนิคในการนูรุกอย่างรวดเร็วนะครับเอาชนะอินโดนีเซียไปนะครับสนุกนะครับ3-1เซตนะครับถือก็ถือว่าไม่ห่างและอินโดนีเซียสู้เราแม่สุดๆเลยนะครับนะก่อนหน้านั้นเราไม่เคยแพ้อินโดนีเซียนะครับคราวนี้อินโดนีเซียมาสู้นะครับแล้วเราชนะไป3-1เซต25-21โดยเฉพาะเซตที่2เนี่ยอินโดนีเซียหูมาสู้เหลือหลายเลยนะครับแพ้กันแบบที่แบบไทเบรกนะครับ32-34นะครับโหเล่นกันยาวนะแล้วก็พอเกมที่4นะทางด้านของโค้ชออสก็แก้เกมนะครับให้เราเล่นเรื่องของลูกตบความเร็วมากขึ้นเน้นเรื่องลูกตบการเปิดบอลแรกนะครับสุดท้ายเราชนะในเซตที่3 25-21และปิดเซตที่4นะครับแมตช์พอยต์ชนะ25-19นะครับเราคว้าชัยชนะครั้งแรกนะครับในเปิดหัวในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup ครั้งที่6สนามแรกนะครับ 3-1 เซตเหนืออินโดนีเซียนะครับนัดต่อไปวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเราเจอกับฟิลิปปินส์นะครับเวลา 16:00 นะครับเราก็ต้องเชียร์กันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยนะฮะดิจิตอลทีวีผมจำไม่ได้ว่า GMM 25หรือ31ขอไปนะนะ2ช่องนี้แหละนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะเป็นฟิลิปปินส์นะเจอกับเวียดนามเจ้าภาพในเวลา 19:00 นะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะนะครับส่วนวอลเลย์บอลเนชั่นลีกของผู้ชายนะครับได้4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานซึ่งพรุ่งนี้จะแข่งขันกันรอบรองชนะเลิศนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อวันก่อนนี่อันดับ6ของโลกนะไม่เคยคว้าแชมป์รายการเนชั่นลีกเลยนะครับได้อันดับที่2มา3ครั้งคือเหรียญเงินนะครับเจอกับอิตาลีซึ่งเป็นแชมป์โลก2สมัยซ้อนแล้วก็รองแชมป์เก่ารายการนี้นะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาชนะอิตาลีไปนะเมื่อวานเนี่ย3เซตรวดเลยนะครับ25-22 25-21และ25-21นะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปเจอกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเนชั่นลีกของผู้ชายเนี่ยนะญี่ปุ่นไม่เคยแพ้เลยในรอบแรกเนี่ยนะรอบจากอันดับเนี่ยนะครับโอ้โหชนะรวด12นัดนะครับรอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายชนะจีนนะครับ 3-1 เซตนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะก็มาเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับวันพรุ่งนี้อีกคู่หนึ่งสโลวีเนียนะฮะก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกทีมหนึ่งนะครับเอาชนะตุรกีมา3เซตรวดนะสุดมัน25-21 35-30 ขออภัย35-33 39-37นะใครได้ดูวอลเลย์บอลคู่สโลวีเนียที่เจอกับตุรกีนี่บอกเลยนะมันมากนะครับโดยเฉพาะเซต2เซต3เนี่ยเล่นกันถึงไทเบรกอ่ะปกติจบกันแค่25นะแต่โอ้โหสู้กันแล้วสู้อีกผลัดกันตามผลัดกันนำผลัดกันแซงสุดท้ายนู่นแล้วกว่าชนะกันได้35-33 39-37ครับสโลวีเนียโอ้โหแทบจะหมดแรงนะครับชนะมาได้นะรอบรองสโลวีเนียเจอกับโปแลนด์นะฮะโปแลนด์เนี่ยนะครับก็ทีมอันดับหนึ่งของโลกนะครับอดีตแชมป์โลก2สมัยซ้อนแชมป์เก่ารายการนี้แล้วก็เหรียญเงินโอลิมปิกที่ปารีสเอาชนะยูเครนนะครับ3-1เซต25-22 25-25 25-20 25-27นะครับพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะนอกจากCV Cup ที่ไทยลงแข่งขันนัดที่2พรุ่งนี้แล้วนะครับNational League นะครับรอบไฟนอลรอบรองชนะเลิศเนี่ยสโลวีเนียเจอโปแลนด์14:00 น.แล้วก็18:30 น.ญี่ปุ่นเจอสหรัฐอเมริกานะเอเชียเหลือญี่ปุ่นทีมเดียวในรอบแรกเนี่ยนะฮะ12ทีมไม่แพ้ใครชนะรวดมานะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับอ่ะวอลเลย์บอลจบแล้วเรื่องของฟุตบอลครับวันนี้2รายการทั้งฟุตบอลและฟุตซอลนะครับฟุตบอลวันนี้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับก็มีการแถลงข่าวกันอาเซียนครับนัดที่2ที่เราเจอกับมาเลเซียนะครับของเราส่งแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเฮดโค้ชชาวอังกฤษของไทยนะครับก็ไปแถลงข่าวร่วมกับคณะคำยกนะครับทางด้านของเฮดโค้ชของไทยแอนโทนีฮัสซันก็บอกว่าในการเจอกับลาวนะที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็ได้ดูเรื่องข้อบกพร่องอะไรต่างๆจากนัดที่เจอกับลาวนะมาปรับปรุงและมาพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็เราเพิ่มเรื่องของศักยภาพมากขึ้นนะเรื่องของร่างกายความฟิตกำลังกายให้สมบูรณ์ที่สุดในการเจอกับมาเลเซียในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็บุกพรุ่งนี้เล่นในบ้านนะรอบแรกของทัวร์นาเมนต์นะครับนักเตะทุกคนนะครับทั้งดาวรุ่งทั้งนักเตะ

มังคลากีฬาสถานนะทีมชายไทยก็ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับในการเจอกับมาเลเซีย1ชั่วโมงนะครับในการฝึกซ้อมนะครับแทคติกต่างๆในการเจอกับมาเลเซียทั้งรุกและรับนะครับพรุ่งนี้20 นาฬิกาบัตรจะมีให้ชมนะครับถึงแม้ว่ากระแสเรื่องของบัตรเข้าชมจะน้อยอยู่นะครับนะแต่ว่าเชื่อครับไปเชียร์กันในสนามนะครับให้สนามราชมังคลากีฬาสถานได้เต็มเลยนะไปกดดันมาเลเซียครับพรุ่งนี้ 45,000 ที่นั่งขอให้เต็มนะครับไปเชียร์กันนะครับถ้าเกิดไปดูไม่ได้ที่สนามนะครับก็มีเหตุผลอะไรหลายอย่างก็ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นะครับก็ เราเจอกับมาเลเซียวันพรุ่งนี้1 สิงหาคม20 นาฬิกานะครับบัตรก็มีขายอยู่นะนัดต่อไปของเราหลังจากที่เจอกับมาเลเซียแล้วเราจะบินไปฟิลิปปินส์นะครับ4 สิงหาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับแล้วกลับมาที่บ้านเราอีกครั้งหนึ่ง8 สิงหาคมนะฮะเจอกับเมียนมานะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับนะแข่งขันแบบผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนะในแต่ละสายที่1ที่2จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็รอบรองรอบชิงแข่งกันแบบเย่าเยือนนะครับ15-16 สิงหาคมแล้วก็18-19 สิงหาคมนะครับนี่คือรอบรองนะครับส่วนรอบชิงก็22 สิงหาคมถึง26 สิงหาคมนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลแจ้งให้ทราบและลุ้นไปเชียร์กันพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งฟุตซอลครับจะเริ่มแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026คอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งจะแข่งขันกันพรุ่งนี้1-6 สิงหาคมนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันที่โรงแรมพักพิงอิงทานบูติกโฮเทลที่จังหวัดนนทบุรีนะครับฝ่ายฟุตซอลและชายหาดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับซึ่งทางฟุตซอลทีมชายของไทยเนี่ยส่งทางด้านของโค้ชหมีครับรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนร่วมแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับก็โค้ชหมีรักพลก็บอกว่าเรามีเวลาเตรียมทีมนะ2 สัปดาห์ทั้งผู้เล่นชุดใหญ่นะดาวรุ่งมาผสมกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะมีการตัดตัวกัน16 คนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทัวร์นาเมนต์นี้นะมองไปถึงการเตรียมทีมสำหรับเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมซึ่งถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราวางไว้ในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกับคู่แข่งซึ่งไปแข่งขันระดับฟุตซอลชิงแชมป์โลกมาแล้วด้วยนะบอกว่า4ทีมที่เข้ามาแข่งขันเคยผ่านฟุตซอลโลกมาแล้วนะเราคุยกันตั้งแต่ว่าเราจะสนุกสนานและทำหน้าที่อย่างเต็มที่ถามว่าหวังแชมป์ไหมการเป็นแชมป์ทุกทีมหวังหมดแต่นี่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายหลักนะคนมีบอกว่าไม่ได้เป็นเป้าหลักเป้าหมายหลักเป้าหมายที่สำคัญคือการไปเตรียมตัวแข่งขันเอเชียอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมนะครับแล้วก็จะทำยังไงให้ฟุตซอลที่แฟนฟุตซอลที่เข้ามาชมในสนามมีความสุขและสนุกกับเกมการแข่งขันนะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้ฟุตซอลลงแข่งขันรายเป็นเปิดหัวนะครับสำหรับฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับนิวซีแลนด์20:30 นนะฮะก็คือพร้อมกันเลยกับฟุตบอลนะก็เลือกกันนะครับเชียร์ฟุตซอลก็เชียร์ได้นะเชียร์ฟุตบอลก็เชียร์ได้เตะพร้อมกันนะครับฟุตบอลเตะก่อน20 นาฬิกาแต่ฟุตซอล20:30 นนะแต่ฟุตซอลเตะกันที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับไทยเจอกับนิวซีแลนด์นะส่วนวันที่2เจอกับอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็เวียดนามนะเจอกับเวียดนามวันที่5นะครับแล้วก็เจอกับรัสเซียในวันที่6นะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะคู่อื่นๆก็แข่งขันในวันเดียวกันด้วยนะครับเรื่องของฟุตซอลโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเป็น รัสเซียนะเจอกับเวียดนามนะพรุ่งนี้รัสเซียเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ไทยเจอกับนิวซีแลนด์ขออภัยนะไทยเจอกับนิวซีแลนด์นะเป็นคู่ที่2นะคู่แรกเป็นรัสเซียเจอกับทางด้านของเวียดนามก่อนนะแล้วก็ไทยเจอกับทางด้านของนิวซีแลนด์นะครับวันที่2สิงหาคมเนี่ยคู่แรกนิวซีแลนด์เจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ไทยเจออัฟกานิสถานนะครับแล้วก็วันที่3สิงหาคมเนี่ยไทยไม่ได้เล่นนะครับเป็นรัสเซียเจอกับเวียดนามแล้วก็รัสเซียเจอนิวซีแลนด์และเวียดนามเจออัฟกานิสถานนะครับคู่แรกเนี่ยเตะในเวลา18 นาฬิกานะครับ True Vision Now ก็ถ่ายทอดสดนะครับก็ไปชมที่สนามก็ได้นะให้กำลังใจนักกีฬาที่สนามก็ได้หรือนะชมทาง True Vision Now นะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับจากฟุตซอลนะครับเราไปดูเรื่องของฟุตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งของไทยโค้กครับอายุ17 ปีนะรอบกรุงเทพและปริมณฑลครับวันนี้เดินหน้าเข้าสู่รอบ16 ทีมสุดท้ายนะแล้วเตะกันไปเตะกันมาก็จะเหลือเข้าสู่รอบ8 ทีมสุดท้ายกันแล้วนะก็ผลปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับอัสสัมชัญโรงเรียนอัสสัมชัญชนะเมืองทองยูไนเต็ด
5-0ครับยิงกันเยอะนะครับ

0: แบงคอกยูไนเต็ดครับสมฉายาทีมในระดับไทยลีกนะครับส่งอะคาเดมีของตัวเองนะครับเอาชนะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร6-0นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับเอาชนะการท่าเรือ FC 4-1ครับแล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเอาชนะโรงเรียนวัดสุทธิวรารามสี่ประตูต่อ3นะนี่รอบ8ทีมสุดท้ายครับโอ้นะพรุ่งนี้จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วครับแข่งกันสนาม1นะครับสนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนาม1พรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะคู่แรกเนี่ยโรงเรียนอัสสัมชัญเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดโอ้โหดาร์บี้แมตช์อัสสัมชัญครับนะฮะเจอกันเองซะด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ด10:00 นะฮะต้องมีอัสสัมชัญ1นะเข้าสู่รอบรองและเป็นตัวแทนของโซนกรุงเทพและปริมณฑลครับส่วนคู่2ครับบิ๊กเบิ้มในไทยลีกครับอะคาเดมี่ของทรูแบงคอกยูไนเต็ดเจอกับอะคาเดมี่นะฮะของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับ13:00แม่คู่เอกนะทั้ง2คู่เลยนะครับไปเชียร์กันนะครับ2ทีมเท่านั้นจะเป็นตัวแทนของกรุงเทพและปริมณฑลเข้าสู่รอบสุดท้ายนะนะรอบสุดท้ายนะครับไปเชียร์กันนะครับนี่คือโค้กครับนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับทางด้านของเครือในกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและหาดทิพย์จำกัดมหาชนร่วมจัดการแข่งขันนะครับจากนั้นมาดูกันเรื่องของแบดมินตันรายการ World Tour Super 300ครับไทเปโอเพ่น2026เงินรางวัล 250,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ8,370,000 บาทนะครับที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันนะครับ 8,370,000 บาทขออภัยนะที่ประเทศไต้หวันนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้นักหลักของเราโอ้โหทยอยก็ตกรอบหมดเลยนะครับเริ่มที่คู่ผสมนะครับเอ็มสภักจอมก่อกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเจอกับคู่ของอินโดนีเซียครับนาฟันกุซายันโตกับกอร์เรียเอ็มมานูเอลวิจายาคู่มือ95ของโลกนะครับเรามือ55ของโลกแพ้ไป 1-2 เกมนะครับชนะไปก่อนในเกมแรก 21-17 แพ้ 16-21แล้วก็แพ้10-21ตกรอบนะครับคู่ผสมอีกคู่หนึ่งรุจุนภักดิ์อบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์นะครับก็แพ้ให้กับคู่ของจีนวูกวนซวนกับหลีเซียซินนะครับ1-2เกม21-14ชนะไปก่อนแล้วก็แพ้16-21และแพ้18-21ตกรอบนะครับหญิงเดี่ยวเมซายสุพธิดาเกตทองครับเจอกับอินเดียครับทันวีซามาแพ้ไป1-2เกมครับ 15-21 21-18 และ 14-21 ตกรอบนะครับพูดถึงแบดแล้วนะมีนักแบดมินตันคู่ของญี่ปุ่นคู่มือ15ของโลกมาบ้านเราบ่อยนะแข่งกันที่บ้านเราบ่อยนะครับสาวสวยของญี่ปุ่นนะชิชารุชิดะกับอาริสะอิการาชินะ2คู่นี้จับคู่กันมานานนะครับนะจับคู่กันก็พยายามหาฟอร์มหาอะไรกันมาจนดีที่สุดสุดท้ายนะเล่นไปเล่นมาก็สไตล์การเล่นก็เริ่มที่จะจูนแล้วก็จูนไม่ติดติดขัดเล็กๆน้อยๆล่าสุด2คนนี้แยกทางกันนะฮะก็ไปหาคู่กันใหม่นะครับอย่างว่าแล้วนะเรื่องของแบดมินตันนะการจะจับคู่กันได้เล่นคู่กันได้รู้จังหวะจับโคนกันได้นะครับพอไปแล้วไปไม่สุดการแยกทางการเปลี่ยนคู่ก็มีนะครับนะก็มีทุกคู่แหละนะหลายประเทศบ้านเราก็มีนะฮะเราเคยเห็นทางด้านของซับสรีคู่กับบาสใช่ไหมนะท้ายก็พอถึงเวลาจับคู่กันมานานก็ดูแล้วเส้นทางนะก็ลองเปลี่ยนดูซินะนะทางด้านของบาสกับเฟรมก็จับคู่กันมาใหม่นะส่วนซับสรีปอปอก็ลองไปจับคู่กับคนนู้นคนนี้นะครับหาเส้นทางหาคู่ที่เหมาะสมนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับจากแบดมินตันเราไปดูเรื่องของกอล์ฟนะครับตอนนี้การแข่งกอล์ฟรายการ AIG Women Open ที่อังกฤษนะครับตามเชียร์นักกีฬาไทยนะฮะก็ผลการแข่งขันในวันแรกเนี่ยโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับก็น่าจะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมที่สุดแล้วแหละนะทำไว้ถึง7เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้เลยนะขึ้นนำนะ7อันเดอร์พา64นำเดี่ยวเลยโดยมีฮารูแฮรันนะครับฮายุไปอยู่แฮรันมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้นะครับแชมป์เก่าปีที่ขออภัยไม่ใช่แชมป์เก่าคว้าเมเจอร์ไปแล้วปีนี้2รายการที่ฟอร์มร้อนแรงมากเลยนะตอนนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ฮิโซะคุวาอิจากญี่ปุ่นนะอยู่ที่2ร่วม6อันเดอร์พาร์5อันเดอร์พาร์ตามหลังอยู่2สโตรกนะครับ โปรไทยอีกคนนึงก็ทำงานได้ดีนะครับโปรชเนตีวรรณแสนนะครับก็3อันเดอร์พาร์นะครับที่6ร่วมนะโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับตามมา17ร่วมนะ1อันเดอร์พาร์นะครับขณะที่มือ1ของโลกคันเนลลี่คอต้านะครับเกินอยู่2โอเวอร์พาร์ฟอร์มยังไม่ร้อนแรงนะนะครับตามอยู่2โอเวอร์พาร์เท่ากับโปรเมเอเรียจุฑานุการมือ1ของโลกและอดีตแชมป์เมื่อปี2016นะครับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนะโปรเมียปัจจารีอนันต์ฤกาลและโปรแจนอันชิสาอุตมะนะครับก็ตามหลังกันห่างๆหน่อยนะตามหลังกันห่างๆหน่อยวันนี้วันที่2ครับก็กำลังคิกออฟกันอยู่นะต้องบอกว่ากำลังออกมานะนะครับในรอบที่2นะครับก็รอดูว่านะว่าของเราจะนำหรือจะตามอย่างไรนะเดี๋ยวก็วันที่2อังกฤษเนี่ยช้ากว่าเราประมาณ7ชั่วโมงนะครับวันที่2เป็นอย่างไรก็รอติดตามกันนะครับนะส่วนเรื่องของแฟนๆเทนนิสนะครับคืนนี้นะน้องไหมมนัชยานะครับซึ่งจะลงแข่งขันรายการรอบรองเชลเลอร์รายการเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการออสตรัมบราวแวนโอเพ่นนะครับเงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 3,857,000 ที่แคนาดานะครับประมาณ 3,800,000 บาทนะครับที่แคนาดาน้องไหมมนัชยาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในค่ำคืนนี้เจอกับเทล่าเพรสตันนะครับมือ119ของโลกจากออสเตรเลียนะครับประมาณในเวลาในบ้านเราก็ตี 2:30 ถึงตี 3นะครับก็ต่อเช้าวันเสาร์พรุ่งนี้แหละครับจะได้เชียร์น้องไหมมนัชยานะครับในเทนนิสแวนโอเพ่นนะครับเจอกับทางด้านของเทล่าเพรสตันนะครับจากออสเตรเลียแข่งคู่2ในเซ็นเตอร์คอร์ตด้วยมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเนี่ยได้เชียร์กันเลยล่ะนะครับสำหรับน้องไหมมนัญชยานะครับตอนนี้ฟอร์มก็กำลังเดินสายในยุโรปในอเมริกานะครับเดินสายแข่งขันนะครับแล้วก็เธอก็อยู่ในอยู่ในชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับนะอยู่ในชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับก็เราได้ลุ้นนะฮะว่าฟอร์มรอดได้อย่างนี้นะเอเชียนเกมนะฮะก็มีผลนะนะกำลังใจดีเยี่ยมนะมีผลมีผลมีผลนะผมไปดูลีดเดอร์บอร์ดของ AG ก่อนนะฮะว่าทางด้านของโปรจีนเป็นไงบ้างนะฮะตกมาอยู่ที่2อยู่ตอนนี้นะทางด้านของญี่ปุ่นชิโร่คุวาอินะขึ้นนำแล้วนะโปรจีนเพิ่งออกรอบมาวันนี้กี่หลุมเองนะยังไม่จบยังไม่จบนะครับรอบที่2วันนี้นะครับสกอร์เนี่ยหล่นเกินไป2ครับเหลือ5ฮะเหลือ5โดยมีญี่ปุ่นนะชิโอคุวาอินะ1 6อันเดอร์พาร์นะฮะนะครับแล้วก็มีทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับเยมี่โนนะครับตามอยู่ที่2ร่วมนะฮะเท่ากับทางด้านของโปจิโน่เลยนะ5อันเดอร์พาร์5อันเดอร์พาร์มี3คนนะครับทางด้านของฮารันยูก็จากเกาหลีนะครับก็มี5อันเดอร์พาร์เหมือนกันนะครับวันนี้วันที่2กำลังคิกกำลังทีออฟกันอยู่นะรอบที่2นะครับนะผลการแข่งในวันที่2เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับกอล์ฟนะส่วนเรื่องของกีฬาสปาร์ตันนะครับวันนี้มีการแข่งขันกันนะเปิดการแข่งขันกันที่พัทยาครับสนาม2026พัทยาสปาร์ตันนะครับซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับมีการแถลงข่าวเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์ระดับหนึ่งของโลกนะครับเพื่อประกาศความพร้อมก่อนการแข่งขัน2026พัทยาสปาร์ตันเทฟต้าวิกเอ็นนะครับ HS12HR นะครับWisdom Valley ที่พัทยานะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 1-2 สิงหาคมนะครับมีทั้งสปาร์ตันคิดด้วยนะที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทชลบุรีนะครับซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวกันโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับคุณชัยพรแพพิรมรัตน์นะครับและได้พูดถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดชลบุรีในการรองรับแล้วก็จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติแล้วก็ขอต้อนรับนักกีฬาผู้ติดตามทุกคนนะที่เข้ามานะจากทั่วประเทศนะมาทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นนานาต่างชาติต่างๆนะครับทุกชาติมาพร้อมกันนะที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ข่าวการเปิดงานอย่างเป็นทางการเพราะว่าเรื่องของกีฬาที่เป็นลิขสิทธิ์ระดับโลกนะครับมาแข่งขันที่เมืองไทยนะเราได้เรื่องของการท่องเที่ยวได้เรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬานะผ่านการท่องเที่ยวนะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของคุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะครับ CEO Runrio Thailand นะครับมิสเตอร์ชัมบี้เรมิงเกียวเรดดีเรคเตอร์นะคุณบดินทรจึงรุ่งเรืองกิจนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทนะครับมิสเตอร์ จายากุมานะครับแบรนด์แอมบาสเตอร์นะครับก็แถลงข่าวความพร้อมของการแข่งขันพัทยาสปาร์ตันนะครับแล้วก็มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนและผู้กิจกรรมนะครับซึ่งรายการแข่งขันรายการนี้นะครับนอกจากจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซฟนะครับร่วมกับชลบุรีรันนิโอไทยแลนด์นะรันนิโอไทยแลนด์ก็เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะซึ่งจัดกิจกรรมเรื่องของกรีธาเรื่องของวิ่งเนี่ยนะเยอะมากในประเทศไทยนะแล้วก็มีเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนนะจัดการแข่งขัน2026สปาร์ตันนะครับทิฟต้าวีคเอนด์ HS12HR นะครับเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแข่งขันวิ่งวิบากผ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลกสปาร์ตันเรสนะครับปีนี้ก็จะมีสปาร์ตันคิดด้วยนะครับของเราเป็นระดับที่2ของเอเชียนะครับมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 2,000 คนนะครับรองจากจีนเนี่ยสปาร์ตันคิดของจีนเนี่ยเกือบ 20,000 นะครับของเราเป็นที่2นะครับแล้วก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้จัดละเพราะว่าเด็กจะมาแข่งขันด้วยนะครับซึ่งระยะนะก็มีการแข่งขันรายการนี้นะสปาร์ตันในพัทยาเนี่ยนะครับจากพื้นที่วิสดอมวันเล่นะครับมี3ระยะนะครับมีสปรินต์นะครับสปรินต์5กิโลเมตรนะฝ่าด่านอุปสรรค20ด่านซุปเปอร์นะฮะระยะทาง10กิโลเมตรเนี่ยฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านนะครับบลัสนะครับ21กิโลเมตรนะฝ่าด่านอุปสรรค30ด่านนะครับแล้วก็มีเฮอริเคนฮีท12 HR นะครับบททดสอบนะในการวิ่งต่อเนื่องเป็นทีมนะทำงานต่อเนื่องเป็นทีมนะฝ่าด่านอุปสรรคต่อเนื่องเป็นทีม12ชั่วโมงนะไม่มีการจับไม่มีการแข่งขันจับเวลาแต่เน้นเรื่องของภารกิจความอึดความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจนะครับก็ไปรอดูนะรายการนี้เนี่ยนะมีการแข่งขันกันแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาแข่งขันรวมแล้วเนี่ยผู้ติดตามด้วยนักแข่งขันด้วย 5,000 คนนะนอกจากประเทศไทยแล้วระดับนานาชาติมาแข่งขันที่บ้านเรานะครับแล้วก็จะมีสปาร์ตันคิดที่ผมบอกนะครับอายุ 4-14 ปีแข่งขันในระยะ 1-3 กิโลเมตรด้วยนะฮะก็เป็นการยกระดับประเทศไทยสู่เป็นหมุดหมายในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาตินะครับสปอร์ตทัวริซึมดิสทิเนชั่นนะครับนี่คือเรื่องของสปาร์ตันนะครับที่พัทยาเราติดตามกันนะครับส่วนเอเชียนเกมนะความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะบอกว่าเหลืออีกประมาณ50วันนะครับกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียก็จะเริ่มขึ้นนะครับคือเอเชียนเกมนะครับจับสลากการแข่งขันประเภททีมนะหลายชนิดกีฬาแล้วนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายทอดสดท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะได้ชมฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทีสปอร์ต7นะครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬานะจะร่วมถ่ายทอดเป็นหลักร่วมกับพันธมิตรนะครับมี NBT ของเราด้วยถ่ายทอดสดนะครับ ขอไปนะครับ NBT ถ่ายทอดสดนะครับมีโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29มีวัน31นะมีไทยรัฐทีวี32 PPTV 36แล้วก็ทางผ่านแอปพลิเคชันมือถือก็คือ AIS Play ก็ถ่ายทอดให้ชมพร้อมๆกันนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬา469เหรียญทองนะครับนะนี่คือเอเชียนเกมนะครับส่วนลิเวอร์พูลวันก่อนประเดิมชุดใหม่นะสีขาวทีมเยือนสวยงามเอาชนะได้แค่เบาๆ1ประตูต่อ0นะครับนะแข่งที่สหรัฐอเมริกานะครับชนะ 1-0 นะครับได้ประตูชัยจากการยิงของรีโอเอ็นกูโมฮานะยิงแฉลบๆก็เข้าไปนะครับส่วนเชลซีก็ได้นักเตะหลายคนนะมองซองลาครัวจอร์แดนฮันเดอร์สันเดนนี่เวแบ็คมาร่วมทีมนะเชลซีนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองณัฐธิมานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคักประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกด้วยวันที่30กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สนับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับ2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณห้องประชุมสำนักพระราชวัง1พระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล Emdrichic Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มโซเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอขะสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิปอเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารและนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างยุคลจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนุพัปปดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเวลา 20:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสนับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและพิธีเผาเครื่องกระดาษณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: ที่เบิงบาโดตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาสืบสานและต่อยอดและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบาโดและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขยายแหล่งอาหารของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: วันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำอย่างประโยชน์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยนายสาธิตแก้วสนานกล่าวว่าชื่นชอบเนื้อหาของนิทรรศการที่ทำให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของคูคลองให้อยู่คู่วิถีของคนไทย
4: งานนี้จัดเพื่อในหลวงของเราได้รู้ว่าเวลาท่านทรงงานมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสายน้ำพยายามฟื้นฟูจากที่คลองดำๆตอนนี้เริ่มเห็นน้ำที่มันมีสีไม่ดำไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคือไม่ได้สำเร็จแค่ปีเดียวมันเป็น10ปีก็อยากให้มาดู
3: ทางนี้บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณเวทีการแสดงจุดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิภาคต่างๆพื้นที่ประดับไฟริมสองฝั่งคลองและบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างที่มีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากโดยงานจะจัดไปจนถึงเวลา 21:30 นของวันนี้มาริชโยรายงาน
5: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับหนังสือดังกล่าวมีความยาว150หน้าแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนได้แก่พระราชประวัติพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนราธิวาสภายใต้หัวข้อหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีและคาลวาลัยเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนพร้อมด้วยนายเฟอร์นันโดกรัมเดมาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปยังด่านชายแดนทาราฮาที่เมืองซูเอต้าดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองเซลต้า ทางนี้ทางการสเปนส่งทหารและตำรวจรวมกว่า160นายพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนและหน่วยประดาน้ำไปยังเมืองเซลตาเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังผู้อพยพผิดกฎหมายพยายามเข้าพื้นที่ขณะที่อิตาลีเรียกร้องให้ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นของสเปนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางการสเปนต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำกรุงมาดริดเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยเรือลำแรกอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ280กิโลเมตรและอีกลำอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกล้วยไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวันประมาณ79กิโลเมตรพร้อมยืนยันว่าไต้หวันจะเฝ้าระวังเรือของ CCG อย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งการลาดตระเวนเหล่านี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวด้านนายเจียงเลี่ยโฆษกของ CCG กล่าวว่าจีนยังคงยกระดับการลาดตระเวนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำเขตอำนาจของจีนและปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างแน่วแน่ต่อไปสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมผลไม้และผักแห่งเวียดนามที่ระบุว่ามูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้อยู่ที่กว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 157,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น23%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ38เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นร้อยละ13จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้เวียดนามตั้งเป้ารายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ปีนี้อยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 334,500 ล้านบาทโดยมีผักและผลไม้ที่ส่งออกที่สำคัญได้แก่ทุเรียนย่ามังกรกล้วยและมะม่วงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4หน้าศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขจากไทยเอาชนะชิโอริอิซึกะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2พร้อมทำคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิดวรัตน์ยังได้ถ้วยแชมป์ใบที่2จากประเภทหญิงคู่ร่วมกับจันทรรัตน์ธรานิสรช่วยกันหวดเอาชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงในรอบชิงชนะเลิศไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศของไทยพ่ายให้กับเรวัณอมราสิงห์เหจากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ5ต่อ7ได้รองแชมป์รับ133คะแนนส่วนประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียเอาชนะอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศกับก้องภพแซ่ลิ้ม2ต่อ1เซต6ต่อ4และ2ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก12ต่อ10ได้ครองแชมป์ชายคู่สนามที่4ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ติดตามได้จากรายงาน
10: สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือ E-Starแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Starf World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุดสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Starf World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันโอลิมพัสสอนการรายงาน
9: การแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โดมฟุตซอลสนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภททีม5คนคลาสสิกทีมจังหวัดระยองทีม B ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานไปครองได้สำเร็จโดยมีทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าอันดับ2ส่วนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม B คว้าอันดับ3ทั้งนี้ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด8อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไซกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ประดับเพชรประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4และรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4อย่างเป็นทางการพร้อมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทั้งนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น32ทีมที่ผ่านการชิงชัยจาก70ทีมใน5โซนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทในวันที่3ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ทีมที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570อีกด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
12: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
13: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
14: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
13: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
14: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

พี่ชายมักทำตัวให้พ่อเกลียดครั้นอายุ18ปีเขาประกาศกล้าวจะเลือกพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกับพรรคที่พ่อเป็นหัวคะแนนครั้นอายุ20ปีเขามุ่งตรงเข้าร้านสะดวกซื้อหยิบเบียร์สั่งบุหรี่เดินเอ้อระเหยรอยยิ้มเปื้อนหน้าทำราวกับว่าตัวเองได้ลอกคราบจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่หันมาทางผมแสดงสีหน้ากังวลระคนห่วงใยอย่ารีลองเด็ดขาดก่อนที่จะพาตัวเองมานั่งทอดหุ่ยที่โต๊ะหินอ่อนซึ่งเป็นโต๊ะประจำที่พ่อใช้ดื่มเหล้ากับบรรดาเพื่อนทหารหรือไม่ก็พวกนักการเมืองท้องถิ่นเขานั่งไขว่ห้างหลังพิงพนักเก้าอี้ม้าหินอ่อนและเลียดเบียร์ทอดอารมณ์ไปกับสวนหย่อมหน้าบ้านยิ้มให้กับตัวเองก่อนที่จะหยิบบุหรี่ขึ้นสูบพ่นควันสีขาวขุ่นลอยละล่องขึ้นสู่อากาศข้อจำกัดหลายอย่างของเขาถูกทิ้งไว้เมื่อปีกลายนับจากนี้คือจุดเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่

ขากวาดสายตามองหมู่พมรและมวลดอกไม้เคล้าคลอหยอกล้อกันอย่างอ่อนโยนเขาบอกกับผมว่านั่นเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อนาจารซ้ำอย่างสะท้อนให้เห็นถึงความงามในบทรักเขายังกล่าวติดตลกเซ็กเป็นสิ่งที่คนชอบทำแต่กลับไม่กล้าพูดถึงขณะตกอยู่ในภวังค์แห่งสุนทรียะพ่อซึ่งกลับมาจากค่ายทหารก็ด่าสาเสียเทเสียให้เขาว่าไม่รู้จักให้เกียรติตัวเองสร้างมลทินให้กับวงตระกูลทำราวกับว่าพ่อแม่ไม่มีตัวตนครั้นอายุ21ปีพี่ชายของผมกลับไม่ลังเลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินเขาบอกแม่ว่าหากจับได้ใบแดงจะดรอปเรียนแต่ถ้าหากจับได้ใบดำข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างตัวเขากับทางการก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้วครั้นอายุ22ปีพี่ชายของผมก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงแม่เล่าให้ผมฟังว่า

สั่งรวบรวมกำลังพลปิดล้อมโรงเรียนเพื่อนพ่ออีกคนนึงก็ทำอย่างเดียวกันสั่งเตรียมรถถังและก็เครื่องบินขับไล่เพื่อนพ่ออีกคนนึงก็หันมาถามพี่ชายว่าจะเอาเรือดำน้ำด้วยไหมพี่ของผมก็พยักหน้ารับข้อเสนอพ่อถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงต้องฆ่าแกงครูประจำชั้นเพราะว่าการฆ่าใครสักคนนึงต้องมีเหตุผลเพียงพอได้ความว่าครูประจำชั้นสั่งให้เขาเขียนถอถุงซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวถอถุงมันเขียนหัวเข้ารู้หัวออกกันแน่ด้วยเวลากระชั้นชิดจะถามเพื่อนต่างคนต่างก็ก้มหน้าก้มตาเขียนของตัวเองเขาจึงตัดสินใจเขียนหัวออกครั้นนำไปส่งครูก็พบว่าตัวที่เขาเขียนก็คือพอสำเภาครูก็เลยสั่งให้เขาลบแล้วเขียนใหม่ซ้ำยังเพิ่มจำนวนหน้าเพื่อเป็นการลงโทษเขาอุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่าไหนๆก็เขียนพอสำเภาไปแล้วจะต้องลบทำไมนี่เมื่อภายภาคหน้าก็ต้องเขียนอยู่ดีส่วนถอถุงค่อยคัดเพิ่มเอาเท่านี้ปัญหาก็จบไม่จำเป็นจะต้องมีบทลงโทษใดๆแต่ทว่าครูประจำชั้นไม่ยอมบอกว่าคำสั่งต้องเป็นคำสั่งเขียนผิดแล้วจะหัวหมอไม่ได้แล้วก็สั่งให้เขาเขียนเพิ่มเป็น2เท่าเพื่อนพ่อเอ่ยถามจะยิงถล่มเลยไหมพี่ผมก็มีท่าทีลังเลเพราะว่าถ้าหากเปิดศึกโรงเรียนก็คงพังพินาศครูคนอื่นๆแล้วก็เพื่อนนักเรียนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนกันไปด้วยพี่ผมจึงสั่งระงับไว้ก่อนและก็ขอเปลี่ยนเป็นยืมปืนไรเฟิลเพื่อเก็บเป็นคนๆไปจะได้ไม่เอิกกระเริกพอขึ้นประถมหนึ่งพี่ชายก็นำชุดนักเรียนและกระเป๋านักเรียนไปจุ่มน้ำเพราะว่าอยากใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็สะพายกระเป๋าลายการ์ตูนไปโรงเรียนครั้นขึ้นประถมปลายพ่อกับแม่ก็ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกพบเพราะว่าพี่ชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะแล้วก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ขณะอยู่ในห้องผู้อำนวยการพ่อกับแม่ตัวงอหน้าเจือนรู้สึกขายหน้าแล้วก็โมโหเจ้าลูกชายตัวแสบจ้องเขม่งราวกับจะกินเลือดกินเนื้อผู้อำนวยการเล่าความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดว่าพี่ชายพูดจากูมึงต่อหน้าครูท่านหนึ่งซึ่งกำลังต้อนรับคณะครูจากต่างโรงเรียนครูคนดังกล่าวเรียกพี่ชายไปตักเตือนบอกกล่าวว่าไม่ควรพูดคำหยาบเพราะว่าจะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ติติงได้ว่าคุณครูไม่อบรมสั่งสอนหลังจากนั้นครูก็สั่งให้พี่ชายตบปากตัวเองแต่พี่ชายปฏิเสธแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้กระทำในสิ่งที่ครูกล่าวหาขณะครูซึ่งมาศึกษาดูงานเริ่มมึงดูการโต้เถียงครูคนดังกล่าวรู้สึกขายหน้าที่ลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังจึงเริ่มขึ้นเสียงกับพี่ชายแล้วก็หันไปทางผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์กล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างก็ได้ยินว่าพี่ชายพูดคำหยาบพี่ชายเถียงหัวชนฝาปฏิเสธว่าการพูดกูมึงไม่ใช่คำหยาบหรือว่าคำไม่สุภาพแต่อย่างใดเป็นเพียงคำสรรพนามทั่วไปเช่นข้ากับเองผมกับคุณเธอกับฉันยูกับไอครูคนนั้นโกรธมากอยากจะฟาดซิให้ตัวขาดครึ่งแต่ด้วยความเป็นครูจึงต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายครูคนนั้นกล่าวจึงพาตัวพี่ชายเข้าพบกับผู้อำนวยการ

เมื่อผู้อำนวยการรับทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงบอกให้พี่ชายขอโทษครูคนดังกล่าวเพราะว่าสิ่งที่พี่ชายทำมันผิดแล้วก็ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงทว่าพี่ชายไม่ยอมเอ่ยคำนั้นออกมาผู้อำนวยการไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องโทรตามผู้ปกครองแม่หันไปทางพี่ชายแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียง

อ่อนโยนขอโทษครูเขาสิลูกหนูทำผิดก็ต้องรู้จักขอโทษไม่หนูไม่ขอโทษเด็ดขาดหนูไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ชายตอบกลับน้อยไอ้ลูกคนนี้พ่อพูดพร้อมกับง้างมือจะตบทว่าถูกผู้อุ้มในการยกมือปรามมึงทำผิดยังบอกว่าไม่ผิดมึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าวะถ้าผมผิดพ่อเองก็ผิดที่พูดกูมึงพ่อขุนรามเองก็ผิดสิ้นประโยคพี่ชายก็วิ่งออกนอกห้องไปทิ้งพ่อกับแม่ให้รับหน้าขอโทษขอโพยครูและผู้อำนวยการก่อนออกจากห้องผู้อำนวยการได้กำชับให้พ่อและแม่อบรมสั่งสอนลูกชายให้มากกว่านี้นั่นเป็นความอับอายอย่างถึงที่สุดในฐานะการเป็นพ่อเป็นแม่คน

ทุกครั้งหลังแม่เล่าวีรกรรมของพี่ชายจบลงแม่จะสั่งสอนผมให้ประพฤติปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับผู้เป็นพี่ชายคือการพูดจาไพเราะแล้วก็มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ผมเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบุพการีอย่างเคร่งครัดหลังจากได้รับฟังเรื่องราวนอกลู่ของพี่ชายจึงไม่แปลกใจเมื่อทราบข่าวว่าเขาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารพี่ชายใช้ผลงานศิลปะในการส่งสารถึงผู้มีอำนาจบางชิ้นผมมองไม่ออกว่ามันคือรูปอะไรบางชิ้นมีลักษณะอุจารตาด้วยซ้ำผมไม่รู้ซึ้งถึงความหมายที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้อย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นก็มีข่าวการบุกปลดผลงานศิลปะจากทางการตามหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทุกครั้งที่ครอบครัวเรานั่งดูทีวีด้วยกันหากขณะนั้นมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวกลุ่มนักเรียนเลวพ่อจะหันมาพูดกับผมว่าอย่าเยี่ยงอย่างเจ้าเด็กพวกนี้เพราะหน้าที่ของเยาวชนคือการเรียนหนังสือไม่ใช่มาชุมนุมลงถนนให้ยกเลิกนั่นยกเลิกนี่ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนบ้างละยกเลิกทรงผมนักเรียนบ้างละเด็กพวกนี้แต่อะไรนิดหน่อยไม่ได้ถูกตีก็หาว่าทำร้ายร่างกายดุนิดดุหน่อยก็หาว่าข่มเหงน้ำใจหลังจากนี้ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อเยาวชนอ่อนปวกเปียกเช่นนี้แล้วพี่ชายจึงพูดลอยๆขึ้นมาว่าร่างกายเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรให้ความเคารพต่อกันใครจะละเมิดไม่ได้แม้แต่บุปการีทุกคนควรมีเอกสิทธิ์เหนือร่างกายตนเองจะสวมจะใส่จะตกแต่งอย่างไรตามปรารถนาก่อนที่พี่ชายจะลุกออกจากโซฟาก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าร่างกายยังถูกผู้อื่นกำหนดแล้วมนุษย์ยังจะมีเสรีภาพที่แท้จริงได้อย่างไรผมไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าข้อมูลของใครถูกต้องแล้วก็ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าหากฟังเหตุผลของพวกเด็กๆการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่งกายส่วนผู้ใหญ่ก็ยังยืนยันเหตุผลของตัวเองว่าเครื่องแบบสามารถลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็นำมาซึ่งความปลอดภัยแก่เด็กๆครั้งหนึ่งผมเคยพูดคุยกับพี่ชายถึงเรื่องนี้เพราะว่าที่โรงเรียนมีเด็กกลุ่มนึงที่ออกมาขานรับให้มีการยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนพี่ชายอธิบายว่าชุดยูนิฟอร์มต่างหากที่เป็นตัวแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันไม่ใช่ชุดสีกากีหรอกเหรอที่แยกข้าราชการออกจากประชาชนไม่ใช่เพราะชุดสูทหรอกเหรอที่แยกคนจนออกจากคนรวยไม่ใช่เพราะเสื้อช็อปต่างสถาบันหรอกเหรอที่ทำให้วัยรุ่นยกพวกตีกันเราควรมองมนุษย์ในฐานะมนุษย์ไม่ใช่มองที่เครื่องแต่งกายหากเราปลูกฝังให้ทุกคนเคารพสิทธิส่วนบุคคลเคารพในความแตกต่างทั้งเรื่องฐานะเพศสภาพศาสนารูปร่างหน้าตาความสามารถรสนิยมและอุดมการณ์ทางการเมืองจะไม่มีการพูดดูถูกเหยียดหยามหรือว่าแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะมนุษย์เคารพซึ่งกันและกันและนั่นจะนำมาซึ่งเสรีภาพที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นได้จากสถาบันครอบครัว

มรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาร์ทผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกลักกะเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฝากฝั่งของกิเลสพวกลักกะเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆ อีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่า3%ภายใน4ปีกำชับทุกคณะเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าภาครัฐและเอกชนได้ผนึกกำลังตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่า3%และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลด้านเศรษฐกิจสีเขียวด้านนวัตกรรมทางการเงินและด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจาก22%-23%ไปแต่ระดับ30%ของ GDP ภายใน4ปีโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะเร่งดำเนินการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานมีการสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลหรือการทุจริตในการเบิกค่ารักษาแต่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการซึ่งกระทรวงได้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและได้รับคำร้องเข้าระบบแล้วกว่า 13,000 ครั้งโดยกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและจะใช้เหตุการณ์นี้ยกระดับมาตรฐานการบันทึกข้อมูลสุขภาพเพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบข้อมูลทั้งระบบนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัดเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาประเทศโมร็อกโกหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คน
9: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตประกาศแจ้งเตือนคนไทยในประเทศโมร็อกโกถึงสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซวาตาซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอให้คนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซวาตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซวาตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดีและฟูเน็กของประเทศโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาพบกับประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวค่ะเป็นผักพื้นบ้านมากประโยชน์คุณผู้ฟังคะกระแสของคนรักสุขภาพในปีนี้ยังคงมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะเรามักจะเห็นจากคนรอบข้างและในสังคมออนไลน์ก็มีการนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารหรือเมนูที่ทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์หนึ่งในผักที่เริ่มเห็นได้ว่ามีคนนำมาปรุงเป็นเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมความหิวทั้งยังช่วยในการขับถ่ายได้ดีก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองค่ะและกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะมีสารอาหารหลากหลายชนิดทั้งวิตามิน B2 นะคะมีโฟเลตแล้วก็มีแคลเซียมที่ยังช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อแล้วก็มีโพแทสเซียมแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้สำหรับกระเจี๊ยบเขียวนั้นยังเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็มีใยอาหารสูงมีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักช่วยทำให้เราอิ่มได้นานแล้วก็บรรเทาอาการถ่ายลำบากทำให้ขับถ่ายได้ดีคล่องตัวขึ้นนอกจากนั้นค่ะในฝักอ่อนของกระเจี๊ยบเขียวมีสารเพคตินซึ่งเป็นสารพรีไบโอติกที่ดีให้กับลำไส้ใหญ่ของเราด้วยอย่างนั้นเราเห็นแล้วนะคะว่ากระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมีประโยชน์มากมายอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะไม่ว่าจะรับประทานเป็นผักสดหรือต้มนึ่งก่อนก็ตามเพื่อเลี่ยงสารเคมีที่อาจตกค้างและควรรับประทานแต่พอดีไม่มากเกินไปในแต่ละวันนะคะและไม่มากไม่น้อยจนเกินไปประมาณ10-15ฝักต่อวันนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานสำหรับผู้มีโรคประจำตัวด้วยอย่างเช่นในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีสารออกซาเลตค่อนข้างสูงอาจจะทำให้เกิดภาวะนิ่วในไตได้หากรับประทานมากจนเกินไปค่ะดังนั้นเราจึงควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวแต่พอดีร่วมกับการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกระเจี๊ยบเขียวข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยาที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่รับประทานกระเจี๊ยบเขียวมากจนเกินไปต่อวันเพราะอาจจะยับยั้งการทำงานของยานี้ได้อย่างที่3ในผู้ที่มีภาวะแน่นท้องปวดท้องอยู่หรือท้องอืดได้ง่ายระมัดระวังในการรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากกระเจี๊ยบมีไฟเบอร์สูงอาจทำให้เกิดอาการเนี่ยเป็นขึ้นมากได้4. รับประทานไฟเบอร์มากเกินไปอาจขัดขวางการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดได้ค่ะดังนั้นอย่าลืมรับประทานนะคะควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยหากมีความจำเป็นต้องรับประทานมากๆหรือรับประทานเป็นประจำเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างการรับประทานในรูปแบบผงหรือแคปซูลสกัดก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อพิจารณาต่อไปถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆวันนี้นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษค่ะสำหรับช่วงแรกก็ได้ฟังประโยชน์นะคะของกระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมากประโยชน์ไปแล้วพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการสาระสารพันในเบรกต่อไปค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเปลี่ยนมือถือกันบ่อยไหมครับและราคามือถือในทุกวันนี้คุณผู้ฟังว่าแพงไหมครับโอ้โหถ้าเราสามารถเปลี่ยนมือถือได้เหมือนกับการที่เราเช่ารถหรือว่าการที่ไปเช่าดูหนังในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับหลายๆคนเนี่ยก็ซื้อมือถือใหม่ทุก 2-3 ปีแต่ในวันนี้เนี่ยทาง Apple หรือว่าผู้ผลิต iPhone เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องซื้อมือถือใหม่แล้วนะสามารถที่จะเช่าใช้แทนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมีทางเลือกให้2ทางแบบนี้ก็คือการซื้อแบบซื้อขาดเลยกับค่าเช่าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกแบบไหนฟังดูเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่เราจะผ่อนมือถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ของการซื้อขายมือถือเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย Apple กำลังเริ่มที่จะทดลองให้ลูกค้าเช่า iPhone รายเดือนแทนการซื้อขาดเป็นเจ้าของเครื่องซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเราทั้งหมดในอนาคตไปเลยก็ได้นะครับส่วนสาเหตุของการที่ Apple เนี่ยได้เลือกเปิดโมเดลธุรกิจนี้มาคืออะไรครับก็เรื่องมาจากต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนของตัวชิปหน่วยความจำและก็การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองซึ่งความต้องการชิปจากอุตสาหกรรม AI เนี่ยทำให้การแข่งขันแย่งชิงชิปต่างๆเหล่านี้ในตลาดสูงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับส่งผลให้ราคาชิ้นส่วนหลายประเภทเนี่ยมันก็แพงขึ้นตามไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาก็เพิ่งปรับราคาตัวเครื่อง Mac แล้วก็ iPad ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยบางรุ่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง100ดอลลาร์หรือว่า 3,000 กว่าบาทเลยนะครับขณะที่บางรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือว่า 30,000 กว่าบาทด้วยซ้ำซึ่ง Apple เขาก็ให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำและทิมคุกหรือว่า CEO ของ Apple เนี่ยก็เคยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นราคาของ iPhone อาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะต้นทุนของชิปหน่วยความจำและก็ชิปจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะ AI นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวบริการเช่า iPhone ของ Apple กันดีกว่านะครับ Apple เนี่ยเขาก็เปิดตัวบริการที่ชื่อว่า Apple Update ในสหรัฐโดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า CloudNow ซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยเช่าใช้อุปกรณ์ Apple ได้ไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง iPad แล้วก็เครื่อง Mac อีกด้วยโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนเมื่อครบสัญญาก็จะมี3ทางเลือกนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยเมื่อครบสัญญาแล้วก็จะมีทางเลือกที่จะคืนเครื่องให้เขาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จ่ายค่าเช่าต่อไปหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความผูกพันกับเครื่องนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนั้นเป็นของตัวเองเลยก็ได้โดย Apple ก็อธิบายว่าระบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้คนเข้าถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ต่ำลงและก็สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องของการเช่าอุปกรณ์รายเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเราเห็นกันในหลายๆธุรกิจแล้วซึ่งธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโมเดล Subscription ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถหรือว่าการที่จะเลือกซับ Netflix Streaming ต่างๆแทนการซื้อแผ่นหนังแผ่น DVD หรือว่าเลือกใช้ YouTube Music ในการฟังเพลงแทนการซื้อแผ่น CD หรือแม้แต่โปรแกรมซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft Word Windows Excel อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช่าแทนการซื้อโปรแกรมแบบขายขาดได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple เขาก็กำลังทำสิ่งเดียวกันเนี่ยกับตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเนี่ยก็ซื้อเครื่องแล้วก็ใช้หลายปีแล้วก็ขายต่อหรือเก็บไว้ซึ่งก็เปลี่ยนเป็นการจ่ายรายเดือนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ต่อไปแล้วเมื่อถึงครบกำหนดสัญญาเช่าก็มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าจ่ายต่อก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดล Subscription Economy หรือว่าเศรษฐกิจแบบการสมัครสมาชิกนั่นเองที่บริษัทเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนจากการขายขาดครั้งเดียวเป็นการมีรายได้เข้ามาทุกเดือนสำหรับบริษัทโมเดลนี้เนี่ยก็ทำให้รายได้มีสม่ำเสมอนะครับคาดการได้ง่ายและก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในระบบของบริษัทได้นานมากยิ่งขึ้นและคำถามที่หลายๆคนกังวล นะครับก็คือเรายังสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราเลือกวิธีการเช่าใช้เนี่ยเราอาจจะมี iPhone รุ่นใหม่อยู่กับตัวตลอดเวลา แต่ก็ต้องจ่ายเงินเช่าก็ต่อเนื่องซึ่งหากหยุดจ่ายเนี่ยก็ต้องคืนเครื่องเข้าไปและในระหว่างสัญญาเนี่ยเครื่องเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่าในทางกฎหมายอยู่นะครับจนกว่าจะมีการซื้อขาดตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้ซึ่งในอีกมุมนึงเนี่ยสำหรับคนที่เปลี่ยนมือถือทุกปีอยู่แล้วเนี่ยการเช่าเนี่ยก็อาจจะคุ้มก็ได้เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่จะขายต่อหรือว่าต้องไปเสียเวลาโพสต์ขายอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงไม่มีคำตอบว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเช่า iPhone เท่านั้นนะครับแต่มันกำลังสะท้อนถึงแนวโน้มใหญ่ของโลกเทคโนโลยีจากยุคของการที่จะซื้อขาดเป็นเจ้าของกำลังเข้าสู่ยุคการเช่าแล้วก็การสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้ในอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์อีกแล้วแต่เราสามารถจ่ายรายเดือนเพื่อเข้าถึงบริการนั้นแทนแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าสามารถเลือกได้เนี่ยอยากจะเช่าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ๆทุกปีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะซื้อขาดเป็นของตัวเองมากกว่ากันแล้วก็ใช้มันไป3ปี4ปีคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็ยังคงมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเรื่องราวที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ AI นั่นเองก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันล้ำแบบ AI อย่างนี้คุณผู้ฟังชอบดูซีรีส์แนวตั้งในมือถือไหมครับตอนนี้เนี่ยซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกันเฉพาะแค่ในเอเชียในประเทศจีนหรือว่าในไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกเลยก็เริ่มที่จะยอมรับแล้วก็ติดซีรีส์แนวตั้งกันงอมแงมเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นรูปแบบความบันเทิงใหม่ๆที่เราดูผ่านๆดูกันแบบไม่ได้เอามาซีเรียสจริงจังโอ้ต้องใช้ศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรในการพินิจพิเคราะห์มันมากมายนักเป็นคอนเทนต์รูปแบบนึงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าพอมันผ่านเข้ามาในหน้าจอมือถือเราแต่ละครั้งเนี่ยกว่ามันจะผ่านไปเนี่ยยากเย็นเหลือเกินนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหติดงอมแงมเลยยอมเสียสตุ้งสตางค์เพื่อที่จะดูตอนต่อไปกันเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งไปแล้วนะครับและโดยเฉพาะในฮอลลีวูดเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วก็มองว่าในเมื่อคอนเทนต์มันเป็นรูปแบบของชานฉาบฉวยแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แง่มุมทางศิลปะอะไรมาวิเคราะห์มันมากนักดังนั้นเขาจึงมองว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยการเอา AI มาทำซีรีส์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมดีเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เนี่ยก็มีดาราคนใหม่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ดาราที่เป็นคนจริงๆแต่เป็นดาราที่สร้างขึ้นมาจาก AI และเธอก็ยังมีชื่อด้วยนะครับเธอชื่อว่าทิลลี่นอร์ทวูดนะครับทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับเธอก็คือนักแสดง AI หรือว่านักแสดงที่สร้างมาจากระบบ Artificial Intelligence ของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งถูกสร้างโดยสตูดิโอและก็ศิลปินดิจิตอลนะครับซึ่งหน้าตาของเธอเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างนักแสดงสาวสวยอย่างกาลกาดอตหรือว่านางเอกจากเรื่อง Wonder Woman นั่นเองรวมไปถึงนักแสดงอย่างวานิซ่าฮัทเชสเธอเพิ่งเปิดตัวไปที่เทศกาลภาพยนตร์ซูริคและเอเจนซี่ในฮอลลีวูดหลายแห่งก็ให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากเลยผลงานที่ผ่านมาของทิลลี่นอร์ทวูดในรูปแบบของภาพยนตร์ AI เนี่ยก็มีทั้งหนังสั้นตลกและมิวสิกวิดีโอเพลงป๊อปและที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เซตฉากอยู่ในโลกจินตนาการโลกดิจิทัลโดยทิลลี่เนี่ยก็จะรับบทเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกชักจูงให้ฝ่าฝืนโค้ดคำสั่งจนเริ่มที่จะมีความรู้สึกและก็รู้จักอับอายแบบมนุษย์นั่นเองนะครับโอ้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพล็อตหนังที่เรียกได้ว่าน่าจะคิดเช่หรือว่าเล่ากันมาจนเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับหนังที่หุ่นยนต์ที่เริ่มจะมีชีวิตเริ่มจะมีความคิดเริ่มที่จะมีจิตวิญญาณแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นโดยมนุษย์แล้วนะครับมันกลับเล่นด้วย AI ล้วนๆทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคนในวงการฮอลลีวูดเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการมาของทิลลี่นอร์ทวูดหรือว่าดารา AI คนนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าต่อต้านกันหนักมากโดยสหภาพนักแสดงนะครับของทางอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกแถลงการฟาดแรงเลยนะครับว่าทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพียงคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งก็ไปดึงเอาผลงานทางการแสดงของนักแสดงมืออาชีพจำนวนมากมาฝึกฝนโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่เอามาเป็นต้นแบบเหล่านั้นเลยพวกเขามองว่า AI เนี่ยไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีความรู้สึกจริงๆที่จะถูกดึงเอามาใช้ในการแสดงดาราดังหลายคนเลยอย่างเช่นคุณมาริซ่าบาเรล่าหรือคุณมาร่าวิลสันเนี่ยต่างก็ตั้งคำถามอย่างเจ็บปวดว่าผู้หญิงจริงๆมีเป็นร้อยเป็นพันคนทำไมถึงไม่จ้างเขาแต่กลับไปขโมยใบหน้าของพวกเธอมายำรวมกันเพื่อที่จะสร้างเป็น AI แทนแต่ทางฝั่งผู้สร้างสรรค์นะครับก็ไม่นิ่งเฉยเขาก็ได้ออกมาโต้แย้งว่าคุณทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์แต่เธอกำลังสร้างงานทบด้วยตัวเธอเองต่างหากคุณเอลลีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สตูดิโอของเธอหันมาใช้ AI เธอสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้ถึง40คนเลยทีเดียวทั้งโปรดิวเซอร์นักเขียนและก็นักแสดงจริงๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการใช้นักแสดง AI ยังช่วยหั่นต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 90% ซึ่งก็เอื้อให้บริษัทเล็กๆสามารถสร้างงานคุณภาพสูงไ และก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการถ่ายทำได้มากถึง 80-90% เลยทีเดียวโอ้คุณผู้ฟังครับพอเธอเอาเหตุผลตรรกะอะไรมาเชื่อมโยงอย่างเงี้ยนะครับก็น่าคิดไม่น้อยเลยว่าเออเวลาเราสร้างหนังกันแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะพวกซีรีส์แนวตั้งพวกเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นงานที่โอ้โหจะมาซาบซึ้งดื่มด่ำในทางศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรมากมายแต่มันทำมาเพื่อดูประเดี๋ยวประดาวดูเพื่อปัดผ่านไปและมันก็ช่วยให้ไม่เกิดการใช้ทรัพยากรโลกโดยไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่เหรียญก็มี2ด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานมนุษย์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงไหนในสมการนี้ของโลก AI นั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่าผู้สร้างเนี่ยจะอ้างข้อดีมากมายแต่ความกลัวของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับไม่ใช่แค่นักแสดงนำที่อาจจะเดือดร้อนแต่รวมไปถึงตัวประกอบด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดซึ่งตอนนี้สตูดิโอใหญ่ๆก็เริ่มที่จะเรียกนักแสดงประกอบไปสแกนร่างกายแบบ3มิติเพื่อที่จะสร้างสำเนาดิจิตอลขึ้นมาเป็นนักแสดง AI เอาไว้ใช้ในฉากที่จะต้องใช้ตัวแสดงเยอะๆนั่นเองนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะก้าวหน้าจนสร้างภาพได้สมจริงแค่ไหนแต่หลายคนในวงการเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในมนุษย์อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ AI เท่านั้นเองฮอลลีวูดหรือว่าวงการบันเทิงอาจจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างนวัตกรรมใหม่ๆและการปกป้องสิทธิคนทำงานการปกป้องความคิดสร้างสรรค์ให้เจอครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงการเอา AI มาใช้ในการเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าจากรอบโลกสำหรับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัด

0: นายพัทรวุฒิเพอแสละรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับนายเติ้งจื้อเทากรรมการผู้จัดการและประธานบริษัทฉางอานออโต้เซลล์ประเทศไทยจำกัดเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยบนถนนสุขุมวิท77กรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนากำลังคนรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแต่ยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับทักษะช่างเทคนิค EV ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคโดยปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จำนวน 15,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยปรับการทำงานชุดคุ้มครองตำบล51แห่งเน้นงานด้านการข่าวพร้อมเร่งติดตั้งตะแกรงท่อลอดถนนทั่วจังหวัด
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาสว่าจังหวัดได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51แห่งโดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมกำชับให้เน้นงานด้านการข่าวลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเมื่อเกิดเหตุผิดปกติผ่านนายอำเภอพร้อมวางระบบการปฏิบัติงานของชคต.ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ยังเร่งรัดการติดตั้งตะแกรงป้องกันท่อลอดถนนทั่วจังหวัดกว่า 2,000 จุดภายหลังเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้ประสานหน่วยเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญเป็นลำดับแรกปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: Soft Power ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชน

0: RT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: เดี๋ยวฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขนะครับขออภัยด้วยสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่รมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้แทนสทได้ชี้แจงว่าพบกลุ่มผู้เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายและแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 5,129 รายและกลุ่มที่2ตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์แต่ได้รับการปรับคะแนนขึ้น790รายโดยสทเตรียมส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปท. DSI และปปง.เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดรวมถึงพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้านเจ้าหน้าที่สทยืนยันว่าขอบเขตการจ้างงานหรือ TOR มีความรัดกุมและโปร่งใสไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยใดขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสอบให้ได้ข้อสรุปชัดเจนชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: อธิบดีกรมการกงสุลเร่งประสานนำร่างคนไทยเสียชีวิตในจอร์เจียกลับประเทศแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
6: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลที่ประเทศจอร์เจียว่ากระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ญาติได้จะทำหนังสือมอบอำนาจและอยู่ระหว่างส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับวันที่3สิงหาคมนี้ก่อนรับรองคำแปลและส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเพื่อออกมรณบัตรและประสานนำร่างทรัพย์สินและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่วนกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดและอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการจอร์เจียดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ณจังหวัดภูเก็ตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและปลดภาระผู้ค้ำประกัน
7: พันตำรวจเอกอิทธิกรจิตรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า15แห่งเข้าร่วมงาน พราะมีการเชิญชวนลูกหนี้กว่า 21,176 คนเข้ารับการไกล่เกลี่ยทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2,569 ได้จัดมหากรรมแก้หนี้มาแล้ว20ครั้งมีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 34,288 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33,920 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 6,971 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 4,429 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันกว่า 26,000 รายอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยที่ผ่านมาแก้ปัญหาได้สำเร็จร้อยละ98และการจัดงานในครั้งนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ให้สำเร็จร้อยละ100ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่1สิงหาคม2569หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนยุติธรรม1111กด77ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2500

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับจากทางสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีสาระเบาๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับด้วยเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีข่าวมีสาระเบาๆมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังสลับกับเสียงเพลงนะครับทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีสาระดีๆมาอุ้มมาเอ่ยกันครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับติดตามกันสักน้อยนอนในเรื่องของการข้างจ่ายใบสั่งนะครับเพราะว่าจะเริ่มกติกาใหม่นะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับการข้างจ่ายใบสั่งระหว่างต่อภาษีรถใดนะครับได้แค่เอกสารชั่วคราวแต่ยังไม่ได้ป้ายภาษีตัวแต่นะครับใครมีรถต้องเช็คด่วนนะตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปเจ้าของรถตีข้างชำระปรับตามใบสั่งจราจรแม้จะสามารถดำเนินการต่อภาษีรถประจำปีได้แต่จะได้รับเพียงหลักฐานการต่อภาษีชั่วคราวต่ออันและยังบ่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีป้ายภาษีป้ายวงกลมตัวแต่จนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนนะครับมาตรการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกนะเพื่อผลักดันให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายและลดปัญหาการข้างชำระใบสั่งจราจรนะครับโดยข้อมูลใบสั่งจะเชื่อมโยงกับระบบการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีโดยตรงหากชำระค่าปรับครบแล้วนะครับกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการจัดส่งป้ายภาษีตัวแต่หรือตามขั้นตอนซึ่งเจ้าของรถสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการและจัดส่งได้ผ่านระบบ e-service ของกรมการขนส่งทางบกใครที่กำลังจะต่อภาษีรถในช่วงนี้บ่ได้ลืมนะตรวจสอบว่ามีใบสั่งข้างชำระหรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบ่ได้รับป้ายภาษีตัวแต่แม่จะชำระภาษีประจำปีไปแล้วเน้อคุณผู้ฟังครับ

กลับมาพักกันช่วงที่3ของรายการ For the Good Time คำคืนนี้เนาะหลังจากที่ช่วงแรกเฮากับอู้ก็เอ่ยนะข่าวสารบ้านเมืองนักล่ำไปนะวันนี้ก็วันหยุดเนาะคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้หลายท่านก็จะเริ่มต้นการทำงานแถม1วันหลังจากนั้นก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นคำคืนนี้เนาะก็อยากให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายนะฟังเพลงเบาๆจนกว่าที่จะปิดสถานีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพักกันจุดสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ฟัง

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะลากันไปก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไปแอวงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18ประจำปี69และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนนะในระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569นะครับก็จัดกัน12วันณบริเวณบ้านแม่สารปลาแดดถนนลำพูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรนะโดยเฉพาะลำไยนะและก็สินค้าผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดลำพูนนะครับก็มีงานแสดงนิทรรศการการเกษตรนวัตกรรมการเกษตรนะครับเพื่อเป็นการอัปเกรดมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงนะครับเกิดการกระตุ้นจับจ่ายใจสอยด้านการค้าการลงทุนตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำพูนครับก็บ่ได้ลืมเนอะงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18ประจำปี69และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนก็จะเริ่มขึ้นแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณบ้านแม่สารป่าแดดนะครับ 18:00 น.นี่ก็ผู้ว่ามาถึงละ19นี่ประธานหอการค้ากล่าวรายงานนะครับ 20:00 นี่ก็ชมการแสดงคอนเสิร์ตจ๊ะผงมณีนะครับไปดูกันได้นะครับก็จะมีศิลปินเนาะมาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนคุณผู้ฟังได้ชมกันนะครับวันที่1ถึง12สิงหานี่นะวันที่1สิงหานี่ก็มีกิจกรรมหลายนะครับเป็นยกตัวอย่างเนาะพิธีเปิดงานเทศกาลลำไยอย่างเป็นทางการนะครับการประกวดผลผลิตลำไยสายพันธุ์ดีเด่นการประมูลผลผลิตลำไยที่ได้รับรางวัล นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนพร้อมงานเลี้ยงโต๊ะจีนนะแล้วก็มีการแสดงคอนเสิร์ตโดยศิลปินจ๊ะผงมณีนะครับส่วนวันที่2ก็เจอการแสดงดนตรีโดยวง Perfect Variety วันที่3กับวง Perfect Variety วันที่4นี่ศิลปินปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะครับวันที่5นี่ Lemon Brand วันที่6นี่ศิลปินวงคณะขวัญใจวันที่7นี่วงเอกแรปนะครับแล้วก็วันที่8นี่มินตราอินทิรานี่วันที่8นี่จิดีเจโอมภัทรเลยวันที่9สิงหาคมนี่การแสดงโดยวง No Name นะครับวันที่10นี่ลาบานูน11นี่มาสเตอร์แบนด์นะครับ12นี่ซิลิฟูนะฮะผู้ฟังกลับก็ไปเยี่ยมไปชมกันได้นะครับมีโซนจัดแสดงสัตว์แปลกและสัตว์หายากด้วยนะมีโซนจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะบูธธงฟ้าก็มีโซนร้านค้าและผู้ประกอบการชื่อดังจากแพลตฟอร์ม TikTok นี่หลากหลายโซนเครื่องเล่นและโซนสวนสนุกนะครับมีพร้อมครบครันปลาลูกหลานๆไปแอวก็ได้คนใหญ่ก็ไปซื้อสินค้าซื้อกับเขากับปลาซื้อลำไยชมการแสดงได้นะครับบ่ได้ลืมเน้องานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18ประจำปี2569และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนครับเอาละครับวันนี้ดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลคือเจนสมัยพระพุทธเจ้ายังตนอยู่นั้นเปิ้นบ่เรียกกันว่าอินเดียเปิ้นเรียกกันว่าชมพูทวีปชมพูทวีปนั้นมีบรรดาประชาชนอาศัยอยู่นักมากมายหลายเชื้อชาติหลายภาษาหลายศาสนามีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อความเลื่อมใสแตกต่างกันไปอินเดียสมัยโบราณตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนั้นแบ่งการปกครองออกมาเป็นตั้งมดตั้งปวง16ประเทศด้วยกันเป็นเรียกกันว่ามหาชนบท16แห่งอันประกอบไปด้วยแคว้นอังคะแคว้นมคธแคว้นกาสีแคว้นโกศลแคว้นวัชชีแคว้นมัลละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นกุรุแคว้นปัญจาระแคว้นมัชชะแคว้นสุรเสนะแคว้นอัสสกะแคว้นอวันตีแคว้นคันธาระและก็แคว้นกัมโพชะบ้านเมืองต่างหลายต่างปวงนี้ต่างก็มีการปกครองการบริหารบ้านเมืองของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละแคว้นแต่ละเมืองไปแคว้นหนึ่งก็อาจจะมีเมืองที่เป็นบริวารมากมาย แล้วก็มีเมืองหลวงแห่เมืองหนึ่งยังยกตัวอย่างอาณาจักรล้านนาในสมัยก่อนก็มีราชธานีอยู่ที่เจียงใหม่เมืองตั้งหลายตั้งปวงเป็นต้นว่าเมืองลำปูนเมืองลำปางเมืองแป่เมืองน่านพะเยาเจียงไฮเมืองเถินเมืองอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ปากันมาขึ้นกับอาณาจักรล้านนา57หัวเมืองอย่างนี้ก็เรียกกันว่าเป็นแคว้นหนึ่งอันนี้เปรียบเทียบกับในสมัยอินเดียโบราณนะยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเมืองกบิลพัสดุ์ของพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมืองเทวทหะเมืองของพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าสองเมืองนี้เป็นเมืองน้อยมีการปกครองขึ้นอยู่กับแคว้นโกศลโดยมีเมืองสาวัตถีนี้เป็นเมืองหลวงมีพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นพระราชาอย่างนี้เป็นต้นเมืองเหล่านี้เนี่ยบอกว่าจะเป็นแคว้นอังคมคตกาสีโกศลวัชีมัลละเจตีวังสากุรุปัญจระมัชฌสุรเสนะอัสกะอวันตีคันธาระและกัมโพชะนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับสิ่งต่างๆทั่วไปในโลกคือมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเมืองบางเมืองนั้นเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดระบบการเมืองการปกครองการศาสนาการพาณิชยกรรมการค้าการขายการเกษตรกรรมอย่างเจริญรุ่งเรืองแต่ผลสุดท้ายมาก็ร่วงโรยไปตามกาลตามเวลาบางทีก็อาจจะถูกอำนาจของแคว้นต่างๆเมืองต่างๆมาโจมตีก็ได้อาตมาจะยกตัวอย่างอยู่สองแคว้นคือแคว้นมคตของพระเจ้าอาชาติศัตรูและแคว้นวัชีของเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีแคว้นมคตนั้นมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองราชคฤห์มีพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นพระราชาผู้ปกครองแคว้นวัชีนั้นมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเวสาลีมีบรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีจำนวน 7,777 พระองค์หรือบางตำราก็ว่า 7,707 พระองค์ร่วมบริหารราชการบ้านเมืองปกครองกันแบบสาธารณรัฐกษัตริย์แต่ละเมืองนั้นก็อาจจะมีอำนาจอยู่ในบ้านเมืองสักประมาณตำบล น้อยๆเนี่ยอยู่จำนวน 7,000 กว่าตีแล้วก็มีหัวหน้าทุกท่านทุกคนนั้นเป็นวงวานว่านเครือเจือสายราชวงศ์พงพันธ์อันเดียวกันก็ปากันปกครองบ้านเมืองมาด้วยรักแห่งสามัคคีธรรมโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแนะนำเพื่อบรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีตั้งหลายตั้งปวงนั้นมั่นคงดำรงอยู่ในรักอปริหานิยธรรม7ประการอปริหานิยธรรม7ประการนั้นแปลว่าธรรมะที่ประพฤติปฏิบัติแล้วมีแต่ความเจริญไม่มีทางเสื่อมประกอบไปด้วยคุณธรรมข้อที่1คือหมั่นประชุมกันเนืองนิดข้อที่2เมื่อเริ่มประชุมเลิกประชุมก็คือเริ่มพร้อมกันเลิกพร้อมกันข้อที่3ยอมรับมติที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาต่างๆข้อที่4ยอมรับเคารพผู้อาวุโสข้อที่5ดูแลสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสข้อที่6ส่งเสริมรักษาประเพณีวัฒนธรรมและข้อที่7ส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนาที่ตัวเองนับถือในเมืองนั้นๆเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนอปริหานิยธรรมทั้ง7ประการนี้แก่บรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีแล้วหมู่กษัตริย์ฤชวียึดเอาธรรมเนียมปฏิบัติตนในการปกครองประเทศชาติตามหลักอปริหานิยธรรมนี้ค่อนข้างจะเคร่งครัดโดยบ่ฮื้อขาดตกบกพร่องแต่ประการใดหมั่นทำราชการงานหลวงว่ากันว่ากษัตริย์ฤชวีทุกๆพระองค์นั้นไม่ประทับหนุนหมอนหมายความว่าไม่หนุนพระเขนยที่ยัดด้วยของนุ่มเป็นต้นว่าหมอนที่เอางิ้วยัดเข้าไปนะเปิ้นมาหนุนเปิ้นจะหนุนหมอนไม้เพื่อไม่ให้หลับลึกจนเกินไปเพื่อให้หลับได้นิดเดียวแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำการทำงานทำราชการป พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองสืบต่อไปเมืองก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาญาติโยมทั้งหลายทีนี้ความเจริญรุ่งเรืองนี้เนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อบ้านต่อเมืองอย่างหนึ่งแถมอย่างหนึ่งก็เป็นผลร้ายก็คือว่าเมืองอื่นๆนั้นพอหันเฮาเจริญก้านกรุงรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติอย่างต่างๆนักมากมายผู้คนมนตรีมีอารยธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามก็อยากจะได้ไว้ในความครอบครองพ่องอันนี้ก็เช่นเดียวกันแคว้นวัชีกับแคว้นมคธนี่เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กันญาติโยมทั้งหลายเมื่อบรรดาหมู่จามคธทั้งหลายตั้งพวงเปิ้นหันแคว้นวัชีนั้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็เลยปากันอิจฉาอยากจะได้แล้วความอยากจะได้ของเปิ้นนั้นเปิ้นก็สมกล้าสมควรเปิ้นเนื่องด้วยว่าแคว้นมคธนั้นเป็นแคว้นที่มีกองกำลังทัพที่เกรียงไกรและก็ใหญ่โตไปรบชนะบ้านเมืองต่างๆมาเป็นจำนวนนักมากมายแล้วแต่ว่าบางอย่างบางประการอาจจะมีของเล็กๆน้อยๆที่ว่าวัชีมีแต่มคธไม่มีนั่นก็คือว่าเล่ากันไว้ในตำนานว่าที่แคว้นวัชีนั้นมีภูเขาลูกน้อยๆลูกหนึ่งบนภูเขาลูกนั้นมีต้นไม้มีป่าไม้ชนิดหนึ่งป่าไม้ชนิดนี้เนี่ยเป็นป่าไม้ที่มีความหอมทั้งต้นเปลือกก็หอมกิ่งก้านก็หอมดอกใบก็หอมเมื่อใดที่ต้นไม้เหล่านี้พร้อมใจกันออกดอกแล้วดอกเหล่านั้นปลิวว่อนลงสู่พื้นดินไหลลงในแม่น้ำอันเป็นสาขาของแม่น้ำคงคาและก็ไหลลงสู่แม่น้ำคงคาก็จะทำให้แม่น้ำคงคานั้นหอมไปทั้งสายเลยต้นไม้ชนิดนี้เป็นป่าอยู่พอสมควรอยู่บนภูเขาลูกนี้เนี่ยความนี้ทราบไปถึงพระเจ้าอาชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธก็อยากจะได้พร่องพระเจ้าอาชาตศัตรูก็บอกให้ยกกองกำลังทัพไปเพื่อที่ว่าจะไปเอาไม้หอมชนิดนี้ละหมู่บรรดากษัตริย์ฤชวีทั้งหลายพอรู้ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูยกทัพมาก็จะปากันตัดหน้าไปชิงเอาดอกไม้หอมเหล่านี้มาเหี่ยก่อนแล้วก็ตั้งกองกำลังทหารไว้ระวังไม่ให้ใครขึ้นไปทำลายป่าไม้ที่มีกลิ่นหอมนี้ได้พระเจ้าอาชาติศัตรูยกกองกำลังทัพมาหลายครั้งแต่ก็พ่ายแพ้ปราชัยไปตลอดจนในที่สุดมาก่อความพ่ายแพ้ของพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเคยชนะที่หนึ่งมาตลอดวันหนึ่งต้องแพ้ต่อคนอื่นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เลยเกิดความคิดมุมานะเอาละบ่อยากจะได้เพียงแค่ต้นไม้หอมนี่แหละแต่ว่าอยากจะได้แว่นแคว้นวัชีมาเป็นของตัวเองทั้งมดทั้งประเทศทั้งเมืองเลยเอจะทำอย่างใดดีก็มาปรึกษาหารือกันกับบรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายทั้งปวงเสนาอำมาตย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไหว้สักการะบังคมทูลว่าที่บริเวณชายแดนบ้านเฮาเนี่ยแล้วก็อยู่ติดกันกับชายแดนของแคว้นวัชีเพียงแค่ว่ามีแม่น้ำคงคาขั้นอยู่ระหว่างกลางมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ชื่อว่าบ้านปาตลิคามบ้านปาตลิคามนี้ภูมิประเทศงดงามตลอดจนกระทั่งถึงอุดมสมบูรณ์ทำไร่ไถนาก็ได้ผลดีตามความประสงค์มุ่งหมายเพราะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้แม่น้ำเป็นบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำผู้คนในเมืองปาตลิคามนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนดีมีตระกูลมีขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพาะตัวเฉพาะตนเป็นเอกลักษณ์ถ้าเราจะปากันไปตั้งเมืองตั้งบ้านปาตลิคามนี้ให้เป็นเมืองแล้วให้ทำหน้าที่เป็นประดุจดังเมืองหน้าด่านของแคว้นมคธก็จะเป็นเรื่องดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อบรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายตั้งปวงถวายคำแนะนำนี้ต่อพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ปราบปลื้มดีใจเป็นอย่างยิ่งทรงพิจารณาแล้วหันตามคำแนะนำของบรรดาเสนาอำมาตย์ต่างหลายเหล่านั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อำมาตย์สองท่านชื่อว่าสุนีทะอำมาตย์คนหนึ่งท่านวัสการพามท่านหนึ่ง ไปเป็นหัวหน้าดำเนินการก่อร่างสร้างแปลงบ้านปาติลคามเพื่อเป็นเมืองตั้งชื่อว่าเมืองปาตาลิบุตรแปลว่าบุตรของแคว้นมคธราชเมืองปาตาลิคามบุตรของแคว้นมคธราชและก็ทีนี้ก่อปากันไปตั้งบ้านเมืองจากบ้านธรรมดานี่นะเป็นเมืองใหญ่โตโอฬารเป็นเมืองหน้าด่านมีความเจริญก้านกรุงรุ่งเรืองหลายอย่างหลายประการทีนี้ก่อตอนนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็บอกว่าเอาละเมื่อสร้างบ้านสร้างเมืองปาติลิคามนี้เป็นฐานทัพที่มั่นคงสำหรับเราแล้วก็ลองหาวิธีการที่จะไปรบเพื่อที่จะยึดเอาแคว้นวัชีมาเป็นของแคว้นมคธเท่าใดแต่ว่ายกทัพไปรบครั้งใดก็ตามปรากฏว่าพ่ายแพ้มาโดยตลอดบ่สามารถจะเอาชนะแคว้นวัชีได้พระเจ้าอาชาติศัตรูก็มีความแปลกใจว่าเอ๊แคว้นวัชีนี้มันแปลกประหลาดมีความสำคัญอย่างใดถึงบ่สามารถที่จะยึดเอามาเป็นบ้านเป็นเมืองของเฮาได้เมืองนี้ตีไม่แตกทั้งที่กองกำลังทัพบันยิ่งใหญ่เต่าเฮาพระเจ้าอาชาติศัตรูสงสัยอย่างนั้นวันหนึ่งก็เลยโปรดเธอพระสกลพามไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าเพราะว่าบรรดาเสนามาตั้งหลายประชุมกันว่าเหตุที่เฮาบ่สามารถจะตีแคว้นวัชีแตกได้นี้เนี่ยมันบ่มีไผร่วมรู้ว่าเหตุผลมันเป็นอย่างไรบุคคลที่จะรู้มีพระพุทธเจ้าตัวเดียวนะที่จะรู้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องสันติธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องความสงบสันติสุขเพราะนั้นไปถามพระองค์ท่านก็จะบัดตอบแน่นอนวัสกรพามไปเข้าเฝ้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูพระราชาแห่งแคว้นมคธราชโปรดเทื่อหม่อมฉันมากราบบังคมทูลถามพระพุทธองค์ว่าการที่พระเจ้าชาติศัตรูทรงยกกองกำลังทัพไปจะยึดเอาเมืองเวสาลีของแคว้นวัชีนั้นจะได้ถึงว่ายึดบ่ได้ยกทัพไปหลายต่อหลายครั้งพระพุทธเจ้าไม่ตอบปัญหาของวัสกรพามแต่พระพุทธเจ้ากลับผินพระพักไปถามพระอานนท์ว่าอานนท์ในตอนนี้เนี่ยบรรดาเหล่ากษัตริย์ลิชวีแห่งเมืองเวสาลีแคว้นวัชีนั้นยังประพฤติปฏิบัติดำรงมั่นคงอยู่ตามหลักอปริหานิยธรรมเจ็ดประการอยู่ก่อนพระอานนท์พุทธอุปถาก็กราบบังคมทูลว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญบรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีบัดใจแต่เฉพาะผู้ปกครองตะอันเสนาอามาตย์ประชานราชเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ยึดหลักอปริหานิยธรรมเจ็ดประการคือมันประชุมกันเนืองนิบ 2. เริ่มประชุมเลิกประชุมพร้อมเพรียงกัน3. ยอมรับมติที่ประชุมในการแก้ไขปัญหา 4. ยอมรับเคารพผู้อาวุโสในบ้านในเมือง 5. ดูแลสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 6. ส่งเสริมรักษาประเพณีวัฒนธรรมของเมือง 7. ส่งเสริมและทนุบำรุงพระพุทธศาสนาบรรดากษัตริย์ลิชวีตั้งหลายปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมตั้ง7ประการก็เลยเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งมีความสามัคคีกันบัดแตกสามัคคีกันพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ต่อไปว่าสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ของคณะก่อให้เกิดความสุขเปิ้นว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็สรุปเพื่อพระอนนท์ว่าอนนท์ตราบใดที่บรรดาเหล่ากษัตริย์ลิชวีตั้งหลายยังรักษาหลักอปริหานิยธรรมตั้ง7ประการนี้ไว้ได้อย่างเคร่งครัดตราบนั้นจะบ่มีไผมาโจมตีเมืองเวสาลีได้เป็นอันขาดเลยวัสกรพามได้ฟังอย่างนั้นด้วยสติปัญญาของเปิ้ลนะก็รีบกลับไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วก็กราบบังคมทูลถวายพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์พระเจ้าชาติศัตรูท่านมาเข้าใจในเรื่องนี้ก็ถามวัสกรพามว่ามันหมายความว่ายังไงวัสกรพามก็บอกว่าหมายความบ่ยาก คือหมายความว่าตราบใดที่กษัตริย์ดิชวียังมีสามัคคีกันอยู่ต่อเฮือเฮายกกองกำลังทัพไป10ครั้ง20ครั้งเฮาก็บ่สามารถจะเอาชนะเปิ้นได้แต่ว่าเมื่อใดที่บรรดาเหล่ากษัตริย์ดิชวีทั้งหลายแตกสามัคคีกันเมื่อนั้นละบ้านเมืองเขาต้องล้มเหลวแน่นอนต้องถึงการละอันพินาศชิบหายทีนี้ก็พระเจ้าชาติศัตรูว่าแล้วจะฮือเฮาทำอย่างไรล่ะวัสการพามก็บอกว่าเอาอย่างนี้ม่อมฉันขออนุญาตไปทำผิดสักอย่างหนึ่งและจากนั้นฮือพระองค์ไตร่ตรองทวนถามโทษของม่อมฉันพอเสร็จเรียบร้อยละหันว่าม่อมฉันมีโทษก็ขอให้พระองค์ท่านนั้นมีพระราชดำรัสสั่งลงโทษโดยการโบยตีหลังของหม่อมฉัน60ครั้งแล้วก็ไล่หม่อมฉันออกจากเมืองเนรเทศออกจากบ้านจากเมืองไปเลยพระเจ้าอาชาตศัตรูว่าจะไปทำอย่างอันได้อย่างไรก็ท่านเป็นคนดีอันเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ยากพระองค์ท่านมันคือการเล่นละครฉากหนึ่งถ้าพระองค์ยอมร่วมกับหม่อมฉันรับรองหม่อมฉันจะเอาเมืองเวสาลีมาเป็นเมืองขึ้นของแคว้นมคธที่ใดพระเจ้าอาชาติศัตรูบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ท่านคงจะเจ็บตัวลำบากตัวน้อยหนึ่งนอวัสการพามก็บอกว่าบ่เป็นอย่างวันหนึ่งวัสการพามก็ไปทำผิดพระราชบัญญัติอยู่กฎหนึ่งการผิดในกาลครั้งนั้นเนี่ยบรรดาคณะลูกขุนคือบรรดาคณะสารผู้พิพากษาต่างหลายต่างปวงในสมัยนั้นเล็งหันว่าวัสการพามมีความผิดถึงขั้นให้เนรเทศออกจากอาณาจักรพระเจ้าชาติศัตรูก็เลยสั่งให้เคี่ยนตีวัสการพาม60ครั้งโดยแซ่ไหวแล้วก็จากนั้นก็ไล่วัสการพามออกจากเมืองมคธราชมาให้อยู่ละวัสการพามก็ไปเข้าเฝ้าเหล่ากษัตริย์ดิชวีต่างหลายกราบบังคมทูลว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญผู้เป็นพระราชาต่างหลายต่างปวงในเมืองเวสาลีนี้หม่อมฉันเป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่ประจำราชสำนักของพระเจ้าอาชาตศัตรูสู้ทำราชการงานหลวงรับใช้พระองค์ท่านมาด้วยดีโดยตลอดวันหนึ่งหม่อมฉันมีความผิดแต่พระองค์ท่านกลับบ่มีความเมตตาหม่อมฉันบ่พิจารณาถึงคุณงามความดีที่หม่อมฉันเคยสร้างมาแต่อดีตการหนหลังกลับมีพระราชดำรัสตรัสสั่งให้โบยตีหม่อมฉันโดยแซ่หวาย60ครั้งแล้วก็ไล่เนรเทศหม่อมฉันออกมาจากแคว้นมคธราชจริงๆแล้วหม่อมฉันนั้นจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะสติปัญญาหม่อมฉันก็สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงตนได้อยู่เลี้ยงครอบครัวลูกหลานได้อยู่แต่หม่อมฉันเสียดายความรู้ความสามารถที่หม่อมฉันศึกษาเล่าเรียนมานั้นหม่อมฉันก็อยากจะใช้ให้เป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองหม่อมฉันก็เลยมาขอสมัครรับราชการอยู่ในราชสำนักของเมืองเวสาลีนี้ว่าแล้ววัสการพามก็เปลื้องเสื้อผ้าเมื่อบรรดาเหล่ากษัตริย์ดิชวีตั้งหลายหันรอยหวายที่พระเจ้าอาชาติศัตรูสั่งให้โบยโอ้ปรากฏว่าเป็นรอยหวายแท้หลังชอกช้ำไปหมดเป็นแผลเวอะวะน่ากลัวเลยกษัตริย์ดิชวีตั้งหลายตั้งปวงหันเป็นความจริงก็บอกว่าเอาเถอะเขาจะฮับตันไว้เฮ้มาเป็นอำมาตย์ในเมืองเวสาลีนี่ก็แล้วกันแต่ตอนนี้ไปฮักษาตัวให้หายก่อนวัสการพามก็ไปนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักซึ่งกษัตริย์ดิชวีพระราชทานให้จนกระทั่งแผลหายเรียบร้อยแล้วก็เข้ารับราชการตั้งหน้าตั้งตาทำราชการงานหลวงเป็นอย่างดีเลยญาติโยมทั้งหลายมหือขาดตกบกพร่องทุกอย่างทุกประการทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปจนบรรดากษัตริย์ดิชวีทั้งหลายตายใจไว้วางใจวัสการพามก็เริ่มแสดงวิธีการออกมาละมีการยุยงส่งเสริมเพื่อบรรดาเหล่ากษัตริย์ดิชวีทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันเดิมทีกษัตริย์ดิชวีตั้งหลายเนี่ย7,000กว่าพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างจะมีความขยันมันเพียรว่ากันว่าเวลานอนหลับเวลาเข้าที่พระบรรทม จะบำบันทมโดยการหนุนพระเขนยหนุนหมอนที่ยัดด้วยงิ้วด้วยนุ่นที่มีความสบายแต่ว่าจะหนุนหมอนไม้เพียงเพื่อฮื้อว่าจะได้ตื่นเจ้าๆมาทำราชการงานหลวงมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองสืบต่อไปด้วยสามัคคีธรรมเพราะสามัคคีนั้นมีค่ามหาศาลตลอดการก่อเกิดประเสริฐผลพลังงานสร้างโลกใหม่ให้โสภณพลังคนช่วยเร่งรัดพัฒนา1บวก1บวก1ก็ถึงล้านสมัครสมานดวงใจไว้เถิดหนามันสมองกับ2มือคือศรัทธาจงฟันฝ่าอุปสรรคถึงหลักชัยนี่คือลักษณ์แห่งสามัคคีธรรมญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อวัสการพามไปขอรับราชการในราชสำนักของเมืองเวสาลีบรรดาเหล่ากษัตริย์ดิชวีต่างหลายได้ตั้งให้วัสการพามนั้นมีหน้าที่อบรมสั่งสอนราชกุมารต่างหลายเมื่อวัสการพามไปอยู่รับใช้บรรดากษัตริย์ดิชวีเป็นเวลาเมินจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยถึงเวลามหันสมควรว่าจะเริ่มดำเนินการแผนงานของตัวเก่าได้ละก็ใช้วิธียุโยงส่งเสริมให้เปิ้นแตกสามัคคีกันเป็นต้นว่าวันหนึ่งวัสการพามไปเข้าเฝ้ากษัตริย์องค์หนึ่งวัสการพามไปถามเพียงแค่ว่าที่เมืองของพระองค์ท่านนั้นการเกษตรกรรมน้ำฟ้าสายฝนยังพอดีใจการได้อยู่ก่อฝนตกต้องตามฤดูกาลก่อทำนาได้ผลดีก่อที่นี่ก่อกษัตริย์แห่งบางองค์หันว่าวัสการพามไปอู้กับกษัตริย์ตนนี้ก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะไปอู้อย่างจานแล้วก็เลยไปถามกษัตริย์ตัวนั้นที่ไปเข้าหาวัสการพามกษัตริย์ตัวนี้ก็บอกว่าเอ๊ะบ่มีอะอย่างนี้วัสการพามมาถามเรื่องการทำไร่ไถนากษัตริย์คนที่ไปถามนี่บ่เชื่อญาติโยมทั้งหลายคนอย่างวัสการพามไปถามเพียงแค่เรื่องทำไร่ไถนามองอีนี่เอ๊ะถ้าจะบ่ใจกหามันต้องลึกซึ้งกว่านี้กะวัสการพามดำเนินการยุยงส่งเสริมด้วยวิธีทางต่างๆจนกระทั่งบรรดาเหล่ากษัตริย์ฤชวีต่างหลายต่างปวงเกิดความบ่ไว้วางใจซึ่งกันและกันที่เคยทำงานตั้งแต่หามรุ่งหามค่ำตื่นแต่เช้าตู่มาก็บ่สนใจใยดีละภายใครทำก็ทำภายบ่ใครทำก็บ่ทำเปิ้นห้องประชุมกันภายบ่ใครมาก็บ่ต้องมาภายใครมาก็มาหรือเวลาเข้าประชุมแล้วอยากจะเลิกก็เลิกตามใจนั่นแหละบ่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเปิ้นจะเลิกเมื่อใดผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็บ่มีไผเคารพนับถือกันละการส่งข้ออนุเคราะห์บรรดาราษฎรก็บ่มีเหมือนเก่าเหมือนเดิมอยู่ภายอยู่มันราษฎรก็เดือดร้อนบรรดากษัตริย์ต่างหลายก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันวัสการพามได้ทีก็ส่งจารบรุษคนสอดแนมนำความไปกราบทูลพระเจ้าชาติศัตรูว่าบัดนี้ถึงเวลาละที่พระองค์ท่านจะยกกองทัพมาปราบเมืองเวสาลีพระเจ้าชาติศัตรูก็ยกทัพไปตามนั้นพอกองกำลังทัพของพระเจ้าชาติศัตรูไปแวดวางขังล้อมเมืองเวสาลีอยู่แต่ที่บรรดาเหล่ากษัตริย์ดิชวี 7,000 กว่าพระองค์จะช่วยกันต่อต้านข้าศึกเหมือนเก่าเหมือนเดิมต่างคนก็ต่างคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาภัยให้ป้องกันบ้านเมืองก็ป้องกันไปเตอะห้ามป้องกันอยู่ภัยอยู่มันดีกว่าความแตกสามัคคีนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายก็เลยทำให้เมืองเวสาลีนั้นถูกพระเจ้าชาติศัตรูโจมตีแตกพ่ายไปแคว้นวัชีเมืองเวสาลีล่มสลายตั้งแต่หั่นเป็นต้นมาญาติโยมนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหตุผลก็เพราะว่าคนเฮานั้นถ้าอยู่กันโดยรักสามัคคีธรรมอยู่ในกมวลแต่ถ้าหากปราศจากความสามัคคีแล้วอยู่ในก็ลำบากเน้อทะเลาะวิวาทคมเหงเต็งแป้กันอันนี้เป็นเรื่องที่บดีเป็นอย่างยิ่งดังที่ปรากฏเรื่องราวนี้ละแล้วทีนี้ก็มาอู้ถึงเมืองปาตลิคามหรือว่าเมืองปาตลิบทนั้นเมืองปาตลิคามนี้หลังจากที่ว่าสุนีทะอมาตย์มาแปลงบ้านแปลงเมืองให้ใหญ่โตแล้ว พระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นท่านก็แวะเวียนไปมาอยู่โดยตลอดตอนหลังมาทรงพิจารณาหันว่าประเดี๋ยวนี้เราได้แคว้นวัชีมาเป็นเมืองขึ้นของเราละถ้าเราไปอยู่ที่ราชคฤห์มันก็จะไกลไปการบริหารราชการงานเมืองระหว่างเมืองราชคฤห์กับเมืองเวสาลีนี้จะไปมาหากันยากลำบากก็เลยย้ายเมืองหลวงมาแล้วก็มาอยู่ที่เมืองปาติริคามนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเมืองปาตาลิบุตรเมืองปาตาลิบุตรก็มีความเจริญการกรุงรุ่งเรืองระหว่างแคว้นมคธแคว้นวัชีรวบรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบ่มีไผจะเจริญได้เต่าละในยุคนั้นสมัยนั้นนะแต่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายคงจำได้ว่ากาลครั้งหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้เคยคิดโคตรทรยศต่อพระบิดาเพราะว่าไปฟังกรรมของพระเทวทัตนักล้ำไปท่านก็เลยถูกพระเทวทัตนั้นเป่าหูแล้วก็ยุยงส่งเสริมให้เปิ้นฆ่าป่อของเปิ้นคือฆ่าพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาแล้วก็ช่วงชิงเอาราชสมบัตินั้นมาเป็นของพระองค์ท่านญาติโยมต่างหลายบาปปอบาปบุญปอบุญภัยทำบาปอย่างใดก็ย่อมจะได้รับกรรมอย่างนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เชกเช่นเดียวกันพระองค์ท่านมีพระโชรสชื่อว่าเจ้าชายอุทัยพัฒน์อุทัยพัฒน์นี่แปลว่าผู้มีใจอันเจริญผู้มีจิตใจเจริญแต่ว่าจิตใจบ่เจริญไปตามนั้นพอถึงเวลามาก็ฆ่าพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพ่อเหมือนกันลูกของพระเจ้าอุทัยพัฒน์ก็ฆ่าพระเจ้าอุทัยพัฒน์เพื่อแย่งชิงราชสมบัติเหมือนกันว่ากันว่าตั้งแต่รุ่นของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอุทัยพัฒน์เนี่ยป่อฆ่าลูกเนี่ย7ครั้งด้วยกันหมู่บรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเอ๊ะมหาญาณก็รำคาญบ่เปิงอกบ่เปิงใจเสียชื่อเกียรติยศชื่อเสียงบ้านเมืองหมดปากันแย่งชิงเอาราชสมบัติโดยป่อฆ่าลูกอยู่อย่างนี้บรรดาหมาดต่างหลายตำพงก็ปากันปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจเลยยึดอำนาจมาแล้วก็ตั้งราชวงศ์ขึ้นมาแห่งใหม่ตั้งราชวงศ์ปกครองกันขึ้นมาแห่งใหม่แล้วก็บังเอิญว่ามีคนแห่งเผ่าหนึ่งก็ปากันไปตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่บริเวณเชิงเขาหิมาลัยจนกระทั่งสามารถรวบรวมกันขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่มีกองกำลังพลได้นักตั้งราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าราชวงศ์โมริยะราชวงศ์โมริยะนั้นต้นราชวงศ์ก็คือพระเจ้าจันทรคุปญาติโยมทั้งหลายพระเจ้าจันทรคุปนี้ได้ปากันก่อร่างสร้างแปลงบ้านเมืองของเปิ่นตลอดจนกระทั่งถึงสะสมจำนวนบรรดาทหารทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีกำลังมากมายแล้วก็ปากันยกกองทัพมายึดเอาเมืองปาตาลิบุตรไปไว้ในครอบครองแต่ว่าการที่พระเจ้าจันทรคุปจะยกกองกำลังทัพมาตีเอาเมืองปาตาลิบุตรนั้นเนี่ยมันก็บ่ใจง่ายๆในสมัยนั้นมีฝรั่งชาติกรีกท่านหนึ่งชื่อว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนี้ยกกองกำลังทัพมาจากประเทศกรีกโบราณบรรดาญาติโยมตีบ้านใหญ่เมืองน้อยมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงอินเดียตอนนั้นเข้ามาเกิงอินเดียละเกือบจะมาถึงเมืองปาตาลิบุตรแล้วไอ้ตอนนั้นก็พระเจ้าจันทรคุปทราบข่าวขึ้นมาก็หวังใจที่จะทำสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเพื่อจะยืมมือของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยมาปราบปรามมาโจมตีเอาเมืองปาตาลิบุตรได้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็วางใจว่าจะได้พระเจ้าจันทรคุปนี้มาช่วยกันปราบปรามอินเดียไว้ในปกครองของพระองค์ต่างคนต่างมีความคิดอยากหวังที่จะเปิ่งกันไว้อีกเถอะผลสุดท้ายก็เลยนัดพบเพื่อที่จะไปเจรจาความกันโดยพระเจ้าจันทรคุปนั้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ปรากฏว่ามีปัญหาละเมื่อมหาราชทั้งสองต่างคนต่างเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไปปะกันบ่มีไผที่จะยอมถวายความเคารพซึ่งกันและกันก่อนอเล็กซานเดอร์ก็ถือว่าเปิ้นเป็น พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่มีกองกำลังทัพใหญ่โตเกรียงไกรอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยมากพระเจ้าจันทรคุปก็ถือว่าเพื่อนมีอายุและก็เป็นเจ้าถิ่นควรที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจะเคารพเพิ่นต่างคนต่างตกลงกันมาได้ก่อผลสุดท้ายมาอเล็กซานเดอร์มหาราชก็หันว่าพระเจ้าจันทรคุปนี้แทนที่จะเป็นคนหัวอ่อนก็เป็นคนหัวแข็งก็เลยสั่งจับพระเจ้าจันทรคุปเอาไปขังคุกไว้ที่นี้ก็บรรดาเสนาอำมาตย์ของพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยรับทราบข่าวขึ้นมาก็ปากันมาชิงตัวนักโทษช่วยพระเจ้าจันทรคุปออกไปพระเจ้าจันทรคุปออกไปก็ไปซ่องสุมผู้คนอยู่ระยะหนึ่งบังเอิญขณะนั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชตัดสินพระทัยเลิกทัพกลับไปยังเมืองเดิมของเปิ้นกลับเลิกทัพไปแล้วปล่อยให้หมู่บรรดาแม่ทัพในกองต่างหลายปกครองเมืองอินเดียต่อแล้วก็บรรดาแม่ทัพในกองเหล่านี้ไผ่ปกครองบ้านใดเมืองใดก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์มีชื่อเสียงโด่งดังท่านหนึ่งก็คือพญามิลินที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมิลินทปัญหาคัมภีร์สำคัญที่พญามิลินกับพระนาคเสนเถระโต้ตอบปัญหาซึ่งกันและกันเอาละทีนี้ต่อมามาอู้ถึงพระเจ้าจันทรคุปเมื่อได้อิสระมาคราวนี้ค่อนข้างจะทำมาอย่างแบบบพรีพรามละพระองค์ท่านก็ปากันยกทัพไปแห่จะไปตีเมืองปาติลบุตรตอนนี้ก็ปรากฏว่าถูกกองกำลังทัพของเมืองปาตาลิบุตรนั้นไล่มาเลยญาติโยมทั้งหลายมาสามารถที่จะยกทัพเอาได้มาสามารถจะโจมตีเอาได้พระเจ้าจันทรคุปนั้นก็หนีกระเสือกกระเซิงไปจนไปถึงหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งที่บ้านในชนบทหลังนี้เนี่ยมีคนอาศัยอยู่2คนมียายกับหลานในตอนนั้นเป็นช่วงระยะเวลาเมื่อแลงยายกำลังทำจาปตีแป้งจีถ้าบ้านเฮาก็ชื่อว่าข้าวขวบอีกเนาะจะเอาเฮือหลานกินเอาเฮือหลานกินเป็นข้าวแรงที่นี่หลานนั้นพอได้รับแป้งจีจากยายก่อคบลงไปขวบหนึ่งก็ไปกัดเอาตังกังกังปรากฏว่าแป้งจีมันฮ้อนอยู่กับลวกปากลวกลิ้นลวกคอยายก็เลยบอกว่าเองเนี่ยมันโง่เหมือนพระเจ้าจันทรคุปก็ของมันซุกใหม่ๆเนี่ยมาโจ๊ะโลกินมากินตังกังมันก็ฮ้อนกันก็ก้อยๆเล็มตังหิมมันเข้าทีละน้อยทีละน้อยก็ผลสุดท้ายมาตั้งกลางเขาก็จะกินได้อย่างสบายพระเจ้าจันทรคุปได้ฟังอย่างนั้นก็เอ๊ะถ้าจะแต่เนาะเฮานี่คิดผิดแล้วไปโจมตีเมืองปาตาลิบุตรตรงไปที่เมืองหลวงของเขาเลยมันก็บ่ได้ก็เพราะว่าเมืองหลวงนั้นมีระบบการป้องกันที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งดีเพราะนั้นต้องคิดใหม่ทำใหม่การคิดใหม่ทำใหม่คือทำอย่างไรก็คือว่าต้องโจมตีเอาบรรดาบ้านเล็กเมืองน้อยในชายขอบในชนบททีละน้อยทีละน้อยกันตีก้อยรุกคืบเข้ามาเมื่อได้หมู่บรรดาบ้านชนบทเหล่านั้นขึ้นอยู่ในกำมือของเฮาแล้วก็บ่มีไผที่จะส่งพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นเสบียงให้แก่เมืองหลวงเมืองหลวงบ่สามารถจะไปซ่อเข้าป่าอาหารที่ไหนมาได้ดังนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องพ่ายแพ้พระเจ้าจันทรคุปสามารถที่จะยึดเมืองปาตาลิบุตรได้ที่นี้ตอนหลังมาก็มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าพินทุสารขึ้นครองราชต่อพระเจ้าพินทุสารนั้นมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าอโศกหรือพระเจ้าอโศกมหาราชหรือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชหรือพระเจ้าจันทาโศกะคำว่าจันทาโศกนี้แปลว่าอโศกผู้โหดร้ายพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ในสมัยที่ยังเป็นอุปราชอยู่นั้นเนี่ยป้อเปิ้นส่งไปครองเมืองโอริสาไปครองบ้านครองเมืองอยู่ที่โอริสาเมืองโอริสานี้ถือว่าเป็นเมืองลูกหลวงอยู่ในตำแหน่งแห่งราชทายาทเมื่อเสี่ยงบุญของพระเจ้าพินทุสารแล้วพระเจ้าอโศกนั้นจึงจะได้ขึ้นครองราชสมบัติแต่พระเจ้าอโศกมหาราชนั้นพระองค์ท่านกลับบ่ไว้วางใจไผ่คนอื่นคนใดเลยบรรดาเจ้าปี่เจ้าน้องทั้งหลายนี่บ่ไว้วางใจเมื่อได้ขึ้นครองราชแล้วสั่งฆ่าบรรดาเจ้าปี่เจ้าน้องต่างพระมารดาหมด เหลือเพียงท่านเดียวคือเจ้าชายติสสะผู้เป็นพระอนุชาร่วมพระราชมารดาเดียวกันซึ่งตอนหลังมาเจ้าชายติสสะนี่ก็ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาและพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นครองเมืองก็ยกกองกำลังทัพไปปราบปรามบ้านน้อยเมืองใหญ่ต่างๆในลักษณะสังคามวิชัยคือชนะด้วยสงครามทีนี้ปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งยกกองกำลังทัพไปตีเมืองแคว้นกาลิงคะแคว้นกาลิงครัตนี้เนี่ยเป็นแคว้นที่บรรดากองทหารเปิ้นมีความเข้มแข็งมากรบกันเป็นเวลาเมินหลายเดือนว่ากันว่าจนกระทั่งเลือดของมนุษย์นี่นองท่วมกีบเท้าม้าเลยโอ้คนตายนักขนาดพระเจ้าโศกพิจารณาหันอย่างนั้นก็เกิดความท้อถอยพระทัยตอนหลังมาเมื่อกลับมายังพระราชวังก็ได้ฟังนิโครธสมณเณรซึ่งเป็นหลานนิโครธสมณเณรนี้เป็นพระโอรสของเจ้าชายติสสะเมื่อป่อเพิ่นออกบวชนิโครธก็ออกบวชตัวนิโครธสมณเณรนั้นเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในท้องพระราชวังหลวงวันหนึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นสมณเณรนิโครธก็ว่าสมณเณรน้อยองค์นี้มีกิริยาอาการน่าเลื่อมใสน่าเคารพเดินเหินในอย่างต่างๆก็สำรวมอินทรีย์ดีโปรดให้นิมนต์สมณเณรรูปนั้นเข้ามารับบิณฑบาตสมณเณรรูปนั้นก็ถวายพระพรถวายธรรมะต่อพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชก็ปราบปลื้มสืบไปสืบมาก็ฮู้ว่าเป็นหลานของพระองค์จากนั้นก็เลิกในอันที่จะทำสงครามแทนที่จะเป็นสังคามวิชัยชนะด้วยสงครามกลับเป็นธรรมวิชัยชนะด้วยธรรมะญาติโยมประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชนี้อาตมาภาพจะนำมาเล่าให้ฟังต่อไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้อาตมภาพขอสรุปเรื่องราวการที่อาตมาจะปาบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปแสวงบุญไหว้พระสักการะพระรัตนตรัยถวายตาลเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานเก้าวัดที่อำเภอเมืองปานอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางที่อำเภอเมืองและอำเภอจุนจังหวัดพะเยาที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮในวันจันทร์ที่3และวันอังคารที่4เมื่ออาตมาภาพได้ประกาศไปแล้วก็มีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายแสดงยังกุศลเจตนาปารภรับเป็นเจ้าภาพถวายเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนชุดละ 1,600 บาทมีจำนวน9ท่านด้วยกันอันดับแรกนั้นก็หมายมีคุณโยมแม่สาวลักษ์เหล่าสิริเสถียรคุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรรับเป็นเจ้าภาพจำนวน1ชุด 1,600 บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามณีคัดรับเป็นเจ้าภาพ1ชุด1,600 บาทลำดับต่อมาได้แก่คุณโยมพิเชษคุณโยมวรารักษ์ธนัญชัยร้านแม่ค้าพาณิชย์ในเวียงเจียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพ1ชุดเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสบ้านสันปัญญางหน่อมเวียงละปูนรับเป็นเจ้าภาพ1ชุดเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ทัศนีแววงามบ้านสันทรายมูลอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพหนึ่งชุดคุณโยมแม่จิรนันท์คำโพคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตบรกุลคุณโยมแม่สร้อยวงนางสามท่านนี้รับเป็นเจ้าภาพหนึ่งชุดคุณโยมแม่ละดาวันบัวทองบ้านมหาวันรับเป็นเจ้าภาพหนึ่งชุดคณะสมาชิกในรถของคุณโยมแม่ต้อยแม่จันดีสุรินทรามนบ้านปากกองสารปีรับเป็นเจ้าภาพหนึ่งชุดคุณโยมป้อชำนาญยาวิราชพร้อมกับด้วยคุณพัทริไทยประกอบกิจและครอบครัวเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาหนึ่งเล่ม500บาทคุณแม่สี่พันนำวงรับเป็นเจ้าภาพผ้าไตรหนึ่งชุด500บาทคุณโยมแม่บัวพัดมงคลเวชรับเป็นเจ้าภาพสังฆทานหนึ่งชุด500บาทคุณโยมแม่เรียมรมวงวานรับเป็นเจ้าภาพผ้าอาบน้ำฝน1ผืน100บาททั้งหมดทั้งปวงนี้ก็4ท่านรวมเป็น1ชุด 1,600 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยม 4,000 ปิ่นคำพิชัยในเวียงละปูนรับเป็นเจ้าภาพสังฆทาน1ชุดคุณโยมแม่กิมเฮงแซ่เหย่าคุณโยมชัยยุทธผู้สว่างคุณโยมป้อเพียนแสงจันทร์บ้านท่ารวมใจสันป่าตองคุณโยมเอกพลคุณโยมกนิษฐานิพาพันบ้านแม่แจ่มเมืองปานคุณโยมป้อเฉลิมนามเจิงบ้านหิมขานเหล่าป่าฝางส

นี้รวมกันได้อยู่จำนวน 4,800 บาทหอมมาคน500ก็มี300ก็มี200ก็มี100ก็มีอันนี้หอมตาลเตียนเก้าวัดขอบคุณอนุโมทนาเน้อและก็บรรดาญาติโยมจำนวนสมาชิกที่จะพากันไปทำบุญตั้งมดตั้งพวงมีอยู่จำนวน13กันรถด้วยกันรถกันที่1เป็นรถของคณะอาตมาพร้อมโดยบรรดาลูกศิษย์ลูกหารถกันที่2นั้นพร้อมด้วยรถกันที่3เป็นรถของคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสอันนี้จากบ้านสันปะยางหน่อมเวียงละปูนรถกันที่4เป็นรถของคุณโยมจันแรมแก้วกริยาพร้อมด้วยคณะและท่านอาจารย์พระมหาชาติชายญาณเมธีรถกันที่5เป็นคณะของคุณแม่จันดีสุรินทรามนรถกันที่6เป็นคณะของคุณโยมแม่นายวรุณศิริชัยประเสริฐและก็กันที่7ตัวเองกันที่7นี้มีคุณโยมแม่ทัศนีแววงามแม่จันเพนตะกาบโคมารวมตัวของแม่นายส่วนว่ารถกันที่6นั้นมีคุณณัฐวุฒิมโนไทยไปรวมกันตัวเองรถกันที่8เป็นคณะของคุณโยมแม่ปลัดสมจิตสุจาและปอชำนาญยาวิราบรถกันที่9นั้นจำนวน4คนเป็นคณะของคุณโยมแม่ครูติ๊กพิสมัยวงชูเวศและแห่มจำนวนตั้งมดตั้งปวงแห่ม6ท่านเป็นคณะของคณะศรัทธาคุณโยมประกายศรีพร้อมด้วยคณะญาติธรรมสมาชิกทัวร์บุญอันหมายมีคุณโยมแม่เล็กเป็นต้นโดยการนำของตันพระครูวินิจฉัยวัดวัดทาดอนใจอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนมี6ท่านก็รวมกันเป็น10รถกันที่10นั้นคณะของแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียรบ้านป่าเศร้าละปูนจำนวน4ท่านด้วยกันและคณะของแม่เป้าที่ตลาดป่าเหวอันนี้แห่ม6ท่านด้วยกันทีนี้ต่อมารถของคุณโยมป่อพันโทเกษมคุณนายแม่สุภจิตแดงนาคุณจิรารัตน์คำพิโรคุณพิเชษฐ์ธนัญชัยคุณแม่ปราณีเทพวงศ์คุณยายจันดีแก้วยังคุณโยมจิราภาหานสิริวัฒนกิจคุณแม่จิรนันท์คำโพคุณแม่สร้อยวงนางและก็คุณโยมแม่ครวมภัยเสนกาดอันนี้เป็นกันที่11กันที่12นั้นก็มีคุณโยมแม่เรียมรงวงวานแม่ต้อยอันนี้ชุมชนไก่แก้วแล้วก็พี่น้องอันนี้ก็ในเวียงละปูนนี่ละคุณโยม 4,000 ปิ่นคำพิชัยพร้อมด้วยคณะแห่ม3ท่านคณะของแม่ครวมภัยแห่ม2ท่านและก็คุณโยมจินดาเชื้อนามจากบ้านน้ำดิบน้อยอำเภอป่าสางอันกันที่12นี้ก็10ท่านส่วนกันที่13นั้นก็เป็นคณะของคุณโยมแม่ตาเขียวกันทา6ท่าน7ถึงป้อเฉลิมนอทราย8 9แม่อนงแม่แดงแล้วก็10ท่านผอ.ธวัชชัยพัฒนาปาลีอันนี้ก็13กันด้วยกันญาติโยมทั้งหลาย13กันนี้ก็เฉพาะกันที่2ถึงกันที่13นี้ทุกกันมีครบหมด10คน10คนก็เป็นจำนวน100สาวคนคณะของอาตมาแถมแล้วก็คนขับรถแถม13คนไปครั้งนี้ก็จำนวนนักมากมาย100กว่าคนก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาญาติโยมที่ไว้วางใจมีศรัทธาความเชื่อประสาทาความเลื่อมใสและก่อนเดินทางติดตามอาตมาภาพไปทำบุญแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นด้วยความเชื่อมั่นในตนตัวของอาตมาด้วยความเชื่อมั่นในบุญในกุศลที่หมู่เฮาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติประกอบจอบแล้ว
บุญนั้นก็จะก่อให้เกิดความ

0: สุขกายสบายใจทุกอย่างทุกประการอาตมาภาพขอขอบคุณอนุโมทนาเน้อวันนี้อาตมาภาพอยู่วัดญาติโยมท่านใดจะมาร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาขอน้อมเอิญเชิญชวนได้เน้อและที่สำคัญนั้นก็คือเรื่องการทำบุญในการบริจาคปัจจัยสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนเตรียมเพอต้งหัวจางจังหวัดลำปูนตอนนี้อย่างเตียตมาภาพได้บอกให้ฟังแล้วว่างบประมาณนั้นเนี่ยญาติโยมทั้งหลายจากคำว่าบ้านมันก็กลายเป็นคำว่าบานไปอ่ะคือว่างบประมาณเนี่ยมันเริ่มที่จะบานออกบานออกจากการที่เราเคยคิดว่า 80,000 90,000 นี่มันจะพอประเดี๋ยวนี้ปล่อยว่าบ่พอไปละญาติโยมเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องระดมปัจจัยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ช่วยกันร่วมบริจาคปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยทำบุญสุนทรทานด้วยกันในกาลครั้งนี้เน้ออาจจะหอมนักหอมน้อยบ่ว่ากันสุดแต่กุศลเจตนาของญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายใครจะร่วมทำบุญอย่างใดก็บ่ว่ากันเน้อเอาตามเจตนาบุญว่าอาตมาภาพขออนุโมทนาขอบคุณไว้ณที่นี้ตอนนี้ปัจจัยที่รวบรวมได้จากบรรดาญาติโยมมีจำนวน 84,885 บาทญาติโยมทั้งหลาย 84,885 บาททีนี้ก็จ่ายจ่ายไปเป็นจำนวนนักมากมายละกะเฉพาะมุงหลังคาก็มดไป 32,000 แล้วก็รวมไปจนกระทั่งถึงกะวัสดุอุปกรณ์แห่มจำนวน 30,000 ด้วยกันญาติโยมก็ต้องขอประกาศอนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาด้วยกันคนละเล็กคนละน้อยเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตัง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหว พวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
6: รู้ผ่าน
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
12: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
13: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
16: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่เดินหน้าพูดคุยสันติสุขและคืนผู้เห็นต่างสู่สังคม
17: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติโดยเฉพาะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพื้นที่รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มที่มีแนวโน้มเตรียมก่อเหตุเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกชวิษาปทุมมารายงาน
10: สมาคมอีคอมเมิร์ซไทยส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมหลังพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างมรดกโลกเขาคลังนอกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานเมืองต่ำประโคนชัยอย่างไม่เหมาะสม
18: นายบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีกรมศิลปากรติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานพื้นที่มรดกโลกอย่างไม่เหมาะสมจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานเขาคลังนอกซึ่งเป็น1ใน3แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ยึดติดกับวัสดุก่อสร้างโบราณสถานโดยตรงกระทบต่อภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกโลกนอกจากนี้ยังพบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีการเดินระบบไฟรอบโบราณสถานสมาคมอีโคโมสไทยได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อรับทราบถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบกับมรดกโลกของประเทศไทยและการจัดทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไปมาริชโยรายงาน
10: จังหวัดยะลาจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดพลเมืองตื่นรู้สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนต้านทุจริต
19: นายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดพลเมืองตื่นรู้โดยมีศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาเครือข่ายเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า70คนโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่โปร่งใสผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการทำงานจิตอาสาพร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสและปลอดการทุจริตอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
10: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
20: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
0: ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
21: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอู่ข่าวเล่าความมาแล้วครับผมอยู่กับน้องอันที่วัดกันทะปิงนะครับผมวันหยุดวันนี้วันเสาร์นะครับผมเป็นวันเสาร์วันแรกของเดือนสิงหาคมนะครับผม1สิงหาคมวันเสาร์นี้ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมกับอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้ต้องมาย้ำเตือนกันสักหน่อยนะเพราะว่าหลายคนคงจะติดตามข่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจียงไฮ้เจียงใหม่บางตีภัยเย้านะครับผมรวมไปถึงตีอื่นๆที่เป็นเตือนภัยกันนะครับผมหลายครอบครัวนะครับต้องคนโค้งขึ้นตีสูงหลายสินทางถูกตัดขาดบางพื้นที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวเนาะจนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพประชาชนออกมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับผมภาพข่าวเหล่านี้เฮาก็ได้ตระหนักฮู้นะครับว่าภัยธรรมชาติอาจจะเกิดขึ้นกับเฮาได้ทุกเมื่อเหมือนกันหลายคนอาจจะคิดว่าบ้านเฮาเคยน้ำท่วมมั้ยเนาะหรือว่าอยู่ห่างจากแม่น้ำคงมีวันโหท่วมหรอกน้ำต้องปิ้นโฮงอีเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำท่วมในปัจจุบันเนี่ยมันได้เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับผมฝนตกหนักในระยะสั้นๆนะครับสามารถทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เลยน้ำรอการระบายก็มีเนาะหรือแม้แต่น้ำป่าไหลหลากนะครับได้ทำให้หลายพื้นที่เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณตีลาดเชิงเขานะครับผมพื้นที่ลุ่มต่ำหรือชุมชนเมืองตีระบบระบายน้ำรองรับได้บ่ทันท่วงทีนะครับผมหลายครั้งเนาะผู้ประสบภัยบ่ได้เสียหายเพราะน้ำเพียงอย่างเดียวแต่เสียหายในเรื่องของไม่มีเวลาเตรียมตัวนั่นเองวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาพูดคุยเนาะครับท่านผู้ฟังตอนเจ้าแบบอี้เผื่อจะได้เตรียมโตกันนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ปิ้นหนาฝุ่นนะครับผมเคยสังเกตก็ครับว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคนส่วนใหญ่มักจะหยิบโทรศัพท์มือถือก่อนเป็นสิ่งแรกนะครับแต่จากนั้นเนาะหลายคนก็จะพึงนึกได้ว่าเออยาเหรอยารักษาโรคของเฮาเหรอเอกสารเราอยู่ไหนปอยเนี่ยเงินสดเราอีแม่มีตังได้แน่มาถามกันตอนติโป้ขึ้นมาป่นอะไรอีเนอะเพราะใจจ่ายบางเธอเนาะใจจ่ายผ่านโทรศัพท์ตลอดได้ลืมไปหมดนะครับผมนั่นคือเหตุผลนะครับที่ทุกหน่วยงานด่านป้องกันความปลอดภัยหรือป้องกันสาธารณภัยเนี่ยแนะนำครัวเรือนนะมีถุงยางชีพหรือว่ากระเป๋าฉุกเฉินไว้ติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับผมวันนี้เลยก่อนจะเอามาแนะนำเพื่อท่านผู้ฟังเนาะได้เตรียมตัวกันสักหน่อยนะครับผมว่าเอ๊ะมันมีอย่างพองนะครับเผื่อที่ว่าช่วงนี้จะได้แบบว่าเตรียมตัวกันสักหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่ามีเหตุเกิดขึ้นบ่อยขนาดเลยนะครับผมหลายคนนะครับผมเข้าใจว่าถุงยังชีพคือถุงติภากรัฐนำมาแจกจ่ายเนาะแต่ความจริงแล้วถุงยังชีพเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือถุงตีเฮาเตรียมไว้เองลงหนานั่นเองนะครับเพราะว่าในตลอดในช่วงประมาณ24ถึง72ชั่วโมงเนี่ยแรกๆเนาะของที่เกิดภัยพิบัติเจ้าหน้าที่ก็อาจจะยังเข้าบ่ถึงพื้นที่การช่วยเหลืออาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเนื่องจากว่าเปิ้นก็จะจัดลำดับความสำคัญเนาะว่าตีไหนบ้านไหนอันตรายมาก็จะไปช่วยก่อนแล้วก็ไล่ตามลำดับไปนะครับผมแล้วจากนั้นก็จะถึงบ้านเฮาเนาะดังนั้นแล้วก่อนจะถึงบ้านเฮาเฮาก็จะต้องพึ่งพาตัวเองพอสมควรนะเป็นอย่างแรกในถุงยังชีพคนมีอย่างพองแล้วก็คือน้ำสะอาดนะครับผมร่างกายคนเฮาสามารถขาดอาหารได้หลายวันแต่ขาดน้ำได้ไม่นานนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ควรดื่มน้ำนะครับอย่างน้อย3ลิตรต่อคนต่อวันสำหรับไม่น้อยกว่าเนาะ3วันนะครับต่อมาก็คืออาหารเนาะอาหารควรเป็นอาหารตีไม่ต้องประกอบนะมันต้องเยะกินนะครับผมว่าจะเป็นปลากระป๋องนะปลากระป๋องอาหารกระป๋องบิสกิตพลังงานสูงโถอบแห้งนุ่มกล่องหรือว่าอาหารพร้อมทานนะครับผมอย่าลืมนะครับเตรียมตีเปิดไปตัวเนอร์สำคัญเอ้ยปลากระป๋องเดียวเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็นปลากระป๋องตีดึงได้เปาะแล้วก็กินเลยเนาะนั่นแหละก็ง่ายหน่อยนะต่อจากนั้นก็เป็นไฟฉายนะครับผมในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะน้ำท่วมเนาะไฟฉายมันอาจจะจำเป็นเนื่องจากไฟอาจจะดับได้ไฟฉายอย่าลืมแบตเตอรี่ด้วยเนาะสมควรเป๊กกับไฟฉายมาติชาร์จก็มาเอามาทานก็มาเอามาเปิดก็มาออกสักกัมรวมไปถึงวิทยุพกพาเนาะทานซิสเตอร์วันเดียวเนี่ยแหละครับผมใส่ทานเนื้อพร้อมนะครับผมเผื่อว่าระบบเน็ตมันหลุมเนาะโทรหาใครมันได้ประกาศมันก็จะสำคัญมากๆกรมประชาสัมพันธ์โดยสวทลปูเนี่ยแหละครับผมก็จะปิ้นหน่วยงานตีรับนาทีในเรื่องของการประสานงานผ่านวิทยุเนาะเผื่อใครแบบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับผมแถมหนึ่งอย่างก็คือ power bank หรือว่าแบตสำรองหากโทรศัพท์มือถือยังใจงานได้ไม่ว่าจะเป็นการโทรติดต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบตสำรองก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่เป็นผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นคนตกเก่าอย่าลืมเตรียมยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ยาประจำตัวของตกเก่าอย่างน้อย 5-7 วันใส่กระเป๋าไว้ตัวพร้อมไปสั่งยาเนอะหากในบ้านมีผู้สูงอายุ
มีละอ่อนหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงควรที่จะเตรียมในเรื่องของของใช้เฉพาะบุคคลตัวเนาะผ้าอ้อมนมผงอาหารทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับและแฮมเลอร์ที่สำคัญแปะกันเลยก็คือเอกสารสำคัญนะครับผมว่าจะปริ้นบัตรประชาชนบัตรทะเบียนบ้านสมุดบัญชีธนาคารโฉนดที่ดินกรมธรรม์ต่างๆหรือเอกสารราชการควรถ่ายสำเนาเก็บไว้ในถุงหั่นตัวเนอะหรือบันทึกไว้นะครับในออนไลน์ก็ได้เข้าถึงได้เนอะเพราะว่าหากนำมานอกมันก็ยังจะมีเอกสารหมดนี่แหละเอามารับรองยืนต่างๆให้มันแบบว่าสะดวกขึ้นนะครับผมน้ำถมไม่ได้อันตรายเพียงเพราะว่าระดับน้ำสูงเนอแต่กระแสน้ำไหลเชี่ยวเพียงสูงประมาณระดับหัวเข่านี่นะถ้ามันไหลแห้งเนอก็สามารถปัดคนใหญ่ให้ล่มได้แล้วนะครับผมส่วนน้ำที่สูงเพียงประมาณครึ่งล้อรถยนต์นะครับผมก็อาจจะทำหื่นรถสูญเสียการควบคุมแล้วก็ถูกน้ำปัดไปใดนั้นแล้วหากพบนะครับผมถนนที่มีน้ำไหลแห้งอย่าเสียงขับเข้าไปนะครับผมแน่ใจอย่าฝ่าเข้าไปอย่าฟื้นเข้าไปรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือว่าโรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมเนาะชีหนูอุจจาระร่วงรวมไปถึงโรคแบบที่มากับยุงไข้รถออกนะครับผมก็จะต้องระวังกันตัวนั้นแล้วนะครับผมช่วงนี้ภัยธรรมชาตินะอาจจะเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่ความสูญเสียจำนวนหนักเนี่ยสามารถป้องกันได้โดยตัวเก่านะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมอย่ารอหือประกาศอพยพแล้วค่อยเตรียมกระเป๋าเนอะมันจะฟังมันจะตกสะเก็ดเนอะเตรียมไว้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงช่วงนี้ทางกรมการระบาดสาธารณภัยแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนาะเพิ่นก็ได้เน้นย้ำนะครับในพื้นที่เสี่ยงว่าจะเป็นเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยานะครับผมที่มีน้ำหลากเข้ามาแล้วก็ฟังติดตามกันให้ดีเนอร์ในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐนะครับ

0: วงข่าวละปูนวันนี้
1: เป็นข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้เอาเรื่องประเพณีของเขามาฝากกันสักหน่อยนะซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงนะครับผมโคมแสนดวงติดละปูนปี2569กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเนอะเมื่อทั้งเมืองจะสว่างไปสวยสว่างสวยไปโดยโคมนะครับแสงจากโคมแห่งศรัทธานะครับวันนี้ข่าวดีก็คือผู้ตีรักการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกและก็กำลังมองหาว่าจุดหมายปลายทางในช่วงปลายปีเนี่ยจะไปที่ไหนดีนะครับจังหวัดละปูนเจริญจนนะครับผมกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเปิ้นเตรียมงานกันอย่างยิ่งใหญ่เนอะเผื่อจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองละปูนปี2569ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ยาวไปจนถึง30พฤศจิกายน2569ซองเดินด้วยกันตีเฮาจะมาห่อยโคมกันมาปูจ้าโคมเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะครับผมหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพโคมล้านนานะครับหลากสีหลายสไตล์เนาะประดับตกแต่งสวยงามตามวัดตามถนนในจังหวัดละปูนแต่ปีนี้จังหวัดละปูนนะครับตั้งเป้ายกระดับเทศกาลแห่งแสงไฟแล้วก็ศรัทธาเนาะเฮือกล่าวสู่การเป็นหนึ่งในเทศกาลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศของเฮาเข้ามาในจังหวัดละปูนของเฮาได้จำนวนนักนะครับเมื่อวันที่31นะครับผมก็คือตะวันที่ผ่านมา31กรกฎาคมเนาะเพิ่นก็มีการประชุมนะครับผมกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดละปูนเตอแรกเลยนะครับผมโดยมีท่านเบญจวรรณมีเผือกเป็นประธานนะครับผมรองผู้ว่าของเฮาแล้วก็มีนายกเหล่ากาชาจังหวัดละปูนหัวหน้าส่วนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวของเขาลงประชุมการประชุมตอนนี้นะครับผมไม่ได้เป็นการเพียงเตรียมจัดงานเท่านั้นเนอแต่เป็นการวางแผนเพื่อยกระดับโคมแสนดวงตีเมืองละปูนเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่พี่น้องในชุมชนแล้วก็พักด้านละปูนนะครับเพื่อได้มาถึงจุดหมายปลายทางของปีนจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยืนตัวแล้วยิ่งยังเนาะโคมแสนดวงเนี่ยจึงเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดละปูนคำตอบนะครับผมคำตอบวันนี้เราจะมาฟังกันคำตอบนะครับผมก็คือลำพูนเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานปันกว่าปีนะครับผมปิ้นอดีตนะครับผมราชธานีแห่งอาณาจักรหริพุนชัยและเป็นหนึ่งใน เมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมล้านนาอันงดงามโดยเฉพาะประเพณีนะครับการถวายโคมเพื่อเป็นพุทธบูชาซึ่งสืบทอดมาชั่วอายุคนเนาะโคมล้านนานะครับได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงต่ออันเนอแต่ยังสื่อถึงแสงแห่งปัญญาความปิ้นสิริมงคลแล้วก็การอุทิศแสงสว่างถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งเจอกันว่านะครับผมการเสริมบุญเสริมสิริมงคลแล้วก็นำพาความเจริญมาสู่ชีวิตของตัวเก่าและครอบครัวจึงเป็นตีมาของภาพโคมนับแสนนับล้านดวงที่อยู่ในจังหวัดละปูนของเฮาในช่วงของหนาแนเนาะจนการมาพิ้นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับคนที่มาเยือนทั่วโลกเลยสำหรับเตอร์นี้นอกจากว่าละปูนก็ได้มองไม่ได้มองแค่เพียงการตกแต่งต่ออันนะที่มันสวยงามเปิ้นยังมองไปในเรื่องของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสำคัญนะครับในพื้นที่ของเฮาคือเข้ามาพิสินทางการแอลภายใต้แนวคิด Master Integrated Mapแน่มีภาษาอังกฤษต่อยเส้นทางท่องเที่ยวจะเชื่อมโยงต่อจากวัดพระธาตุหริพุนชัยซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของเจ้าล้านนาเนาะผ่านเขตเมืองเก่านะถนนสายวัฒนธรรมล้านแล้วก็ไปลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่ช้างบัตเตวีแล้วก็ขยายไปยังตำบลเวียงยองหือนักท่องเที่ยวเดี๋ยวมาเตลแอลปาร์โรทีฟแอลกันในอย่างต่อเนื่องในยามค่ำคืนเนาะการเชื่อมโยงเส้นทางครั้งนี้นะครับผมไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสะดวกหือกับนักท่องเที่ยวนะแต่เป็นการกระจายได้ไปยังล้านค่าร้านอาหารคาเฟ่โฮมสเตย์แล้วก็ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนั้นๆนะครับผมไฮไลท์นะครับผมที่น่าสนใจคือกิจกรรมลำพูน Living Series นะวิถีลำพูนร่วมสมัยแน่กิจกรรมนี้นะครับจะนำเสนอวิถีนะครับชีวิตของเจ้าละปูนผ่านงานศิลป์ละปะหัตถกรรมในงานฝีมือของเจ้าบ้านอาหารล้านนาการแสดงร่วมสมัยแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานเอาอดีตเข้ากับปัจจุบันนั่นเองขณะที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดละปูนก็เตรียมจัดขบวนแห่โคมในพิธีเปิดนะครับผมสร้างความยิ่งใหญ่พร้อมตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่รวบรวมเอาอาหารเอางานศิลป์เอาสินค้าวัฒนธรรมมารวมไปถึงโอท็อปเทนอลแมนนะครับผมปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็ได้มาต้องการเพศสินค้าแล้วนะแต่ต้องการรู้ว่าสินค้าชิ้นเนี่ยมีตีมาจะได้ไผไปคุ้นเยะนะใจวัสดุอันยังพองสะท้อนถึงภูมิปัญญาอันยังการเล่าเรื่องหมู่นี้แหละครับปิ้นใจความสำคัญตีจะสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่บ้านเฮานะครับผมด้านองค์กรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูน เทศบาลเมืองลำปูนเทศบาลตำบลเวียงยองก็จะได้เตรียมความพร้อมเนาะในการจัดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการจัดประดับตกแต่งต่างๆการอำนวยความสะดวกการดูในเรื่องของพื้นที่สาธารณะจุดจอดรถจุดรถติดต่างๆไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับผมเออเข้ามาใจบริการหรือมาแอลบันเฮาได้อย่างสะดวกนะครับหากพูดถึงจังหวัดลำปูนหลายคงอาจจะนึกถึงเพียงแค่เมืองผ่านเนาะไปลำปางจริงไหมแต่แท้จริงแล้วลำปูนเป็นเมืองติดเต็มไปด้วยเสน่ห์เนอะทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวัดวาอารามรวมไปถึงเทศกาลโคมแสนดวงจึงเป็นโอกาสสำคัญเนอะที่จะทำให้ผู้คนนะครับมาสัมผัสมาเมืองแห่งเสน่ห์แห่งเมืองลำปูนเนาะหลังจากที่พระอาทิตย์ตกปุ๊บเฮาก็จะมารับชมนะครับผมแสงสว่างอันสวยงามแสงสว่างแห่งศรัทธา1ตุลาจนถึง30พฤศจิกายน2569เจริญจนเนอะใครได้ผ่านมาแถวนี้หรือตั้งใจมาก็มากันได้เลยนะครับผมฝากไว้ต่อยกับกิจกรรมสำคัญของจังหวัดลำปูนนะครับวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนเนอะนะครับปะกันใหม่วันพุธวันติดวันนี้สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธ์แก้วพี่บูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 9:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50 วันหลังสิ้นพระชนม์ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซีย 3-4 สิงหาคมนี้เดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดครับจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าครับระหว่างวันที่3-4 สิงหาคมนี้หรือว่าวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ครับโดยครม.ครับได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนนายกมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการจะผลักดันครับรวมไปถึงครับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่ากระทรวงการคลังนั่นได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปนะครับแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูง สัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุครับโดยสำหรับพันธบัตรรุ่นนี้นั้นชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีครับพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบพลัสครบมิติครับไม่ว่าจะเป็นครับการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยในการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมครับโดยผู้ลงทุนนั้นสามารถจะเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังครับหรือจะเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับของโครงการในวันแรกเมื่อวานที่ผ่านมาครับพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างล้นหลามเลยแหละครับเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกนั้นขายหมดเกลี้ยงภายในระยะเวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้ครับสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกรวมไปถึงผมด้วยนะครับที่ไม่ทันครับสามารถจะเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปครับพี่น้องระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หรือในวันจันทร์อังคารพุธที่จะถึงนี่แหละครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับของครัวเรือนและยกระดับตลาดทุนเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่3ถึง4หรือว่าวันจันทร์อังคารหน้าตามคำเชิญของนายปราโบโบสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งสำหรับการเยือนในครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีครับเพื่อจะแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีครับจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อจะหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านครับโดยเฉพาะด้านไหนบ้างครับโดยเฉพาะเลยครับด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงานครับและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ครับผู้นำทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอินโดนีเซียนั้นจะร่วมกันประกาศแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยครับโอกาสนี้ครับนายกจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียนครับมาดูกันต่อเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติห่วงน้ำบึงสีไฟสั่งกรมควบคุมมลพิษใช้โดรนล่าต้นตอมลพิษเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำคืนความอุดมสมบูรณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับห่วงใยต่อสถานการณ์คุณภาพน้ำบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรครับซึ่งนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตรครับจึงได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและค้นหาแหล่งกำเนิดของมลพิษหรือว่าต้นตอครับบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดกำหนดมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับมามีคุณภาพที่ดีโดยเร็วครับโดยได้กำชับให้กรมควบคุมมลพิษนั้นนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองครับเอาโดรนมาใช้สำรวจพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟเพื่อจะรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ และค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขที่ตรงจุดตรงเป้าและจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็กล่าวนะครับว่าทางกรมนั้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4นครสวรรค์ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างต่อเนื่องโดยผลการติดตามที่ผ่านมาพบว่าจุดกึ่งกลางบึงสีไฟมีแนวโน้มคุณภาพน้ำอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมากจึงกำหนดลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่โดยรอบด้วยโดรนในวันที่11สิงหาคมนี้ครับเพื่อจะค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษนี้และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะทำมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างตรงจุดให้แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพิจิตรนั้นกลับมามีคุณภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและยังคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในระยะยาวครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของการเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานกันบ้างรัฐบาลเร่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานไปต่างประเทศนำข้อกฎหมายเตือนคนไทยอย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำรอยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังหางานหรืออยากจะไปทำงานในต่างประเทศครับเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากเลยครับในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินไปจำนวนมากเช่นกันโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการจะไปทำงานในต่างประเทศนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อคำชวนเชื่อที่ผ่านสื่อโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นนะครับใครที่อยากไปทำงานต่างประเทศคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จะส่งแรงงานไปทำงานครับกรมการจัดหางานจะส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานมีแค่5วิธีนี้เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงานพุทธศักราช2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดย

พัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักครับจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งราคาซื้อขายเดือนกรกฎาคมนั้นสูงขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 7-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้นครับประมาณ10%-12%ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นำเข้าก็ปรับเพิ่มจากประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐเป็น18-20ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTU หรือเพิ่มขึ้นนะครับ60%จากความเสี่ยงด้านอุปทานที่ต้องพึ่งพาเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซและแนวโน้มการใช้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงของฤดูหนาวครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพลังงานของไทยขอย้ำนะครับว่าไทยเรามีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองนะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่30กรกฎาคมเพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วันพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยด้านน้ำมันยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนทางด้าน LNG ครับนำเข้านั้นที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงครับเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดครับซึ่งกระทรวงพลังงานนั้นพร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นครับเพื่อจะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในช่วงปลายปีนี้ครับอีกไม่กี่เดือนแล้วครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พี่น้องประชาชนครับเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและน้ำใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยร่วมกันนะครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

อายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะได้พบเห็นสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้นำเสนอข่าวในกรณีที่เด็กได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองออกมาขับขี่แล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มักจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขับขี่รถจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและจะต้องมีใบอนุญาตขับรถและภาพถ่ายสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ในขณะขับด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถได้จะต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เว้นแต่เป็นกรณีของการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวและขับรถซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน110ซีซีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์สามารถขอรับใบอนุญาตได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์นั้นไม่สามารถขับขี่รถได้เลยเหตุผลที่ทำให้เด็กไม่สามารถขับขี่รถได้ดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะทางสมองหรือทางอารมณ์เพียงพอในการที่ตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้นะครับในสุขภาพร่างกายหรือพละกำลังก็ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอุบัติเหตุหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้การขับรถได้หรือการขับรถเป็นนะครับไม่ใช่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ทุกตลอดเวลาเหมือนกับผู้ใหญ่ดังนั้นนะครับกรณีที่มีการขับขี่รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถดังกล่าวนั้นก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้เด็กไม่ต้องรับโทษในทางอาญาก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นอาจเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญาได้ในกรณีที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546บัญญัติว่ากรณีบุคคลใดที่ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือทำให้เด็กนั้นมีความประพฤติเสี่ยงในการกระทำความผิดต้องจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามแม้บิดามารดาไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือต้องรับโทษทางอาญาด้วยแล้วยังต้องรับผิดทางแพ่งในกรณีที่เด็กนั้นไปกระทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสหรือเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจบิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับบุตรในกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยดังนั้นย้ำนะครับอายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศตั้งคณะทำงาน5ชุดขับเคลื่อนการลงทุนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3
1: หลายประเทศแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026หทัยทิพย์มิจาดกับณัฐประภากรตุงคสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์และยาเสพติดในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ว่ามีกำหนดหารือทวิภาคีรวมถึงการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำหรือ Four Eyes Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกันครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง2ประเทศทั้งปัญหาสารพิษในแม่น้ำปัญหาหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไข
3: ต้องมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับ2วันพูดคุยหารือทวิภาคีหารือ Four Eyes แล้วก็มีการให้ไปพบกับสภาการค้าไทยเมียนมาคุยกันสารพิษหมอกควันชนกลุ่มน้อยยาเสพติดก็ต้องพูดคุยกันนะครับว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการสนับสนุนเกื้อกูลกันนั้นถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อนจากการกระทำหรือผลพวงจากอีกประเทศหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข
2: นอกจากนี้ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดพบหารือกับสภาการค้าไทยเมียนมาโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความร่วมมือภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างไรก็ตามไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีประเด็นที่ต้องการขอความร่วมมือซึ่งกันและกันและการหารือครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน